พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

0: ังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพลาะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

ที่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
3: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
2: แค่มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
3: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
4: ่ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายกับดีเจวินยุทธันนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยสำหรับบ่ายนี้นะครับวันนี้ตรงกับบ่ายนะฮะของวันอังคารนะครับ25นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะ2569เลยเพียง5วัน6วันคุณผู้ฟังเราก็จะก้าวผ่านก้าวข้ามผ่านเดือนสิงหาคมแล้วนะครับไปด้วยความรวดเร็วเนาะเหมือนไม่ทำอะไรเลยไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะถ้าเราไม่ได้สนใจเวลาคุณผู้ฟังฮะมันไปออโต้เลยนะฮะแต่ละโมแต่สนใจเวลาต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหนะฮะมันก็ตามสภาพนะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้ครับมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเบอร์มงคลเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆนะครับเลือกสัญญาณจาก True แล้วก็ Detect กันได้เลยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดครับพร้อมนัวแซ่บกันทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับ

มาทักทายทางข้อความกันดีกว่าวันนี้มีใครที่เข้ามาทักทายกันบ้างแล้วนะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับทักทายพี่หอกสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันสวัสดีครับดีเจเซไฮวันนี้ขอเพลงของดอนสอนระเบียบหนึ่งเพลงละกันนะครับทางรักสีดำนะสวัสดีพี่อ้อยสิงห์กำแพงด้วยกันละกันเซไฮนะฮะสำหรับพี่อ้อยด้วยพี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงจีนครับเพลงเมื่อคืนใช่ไหมเพลงเมื่อคืนเดี๋ยวเราไปฟังว่าเป็นเพลงอะไรเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านแน่นอนนะฮะสาวลูกปัดสวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงพิษรักของพี่แจ้หน่อยจ้าได้เลยครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับหัวหน้าวินวันนี้ขอเพลงมีแฟนอยู่แล้วของอริสมันด้วยกันละกันนะครับได้เลยพี่จัดให้พี่บอกว่าดีเจวินครับดีเจไม่สายครับอะไรอ่ะดีเจไม่สายครับขอเพลงทำดีได้ดีของพี่ป้อมกับพี่เตียงดีเจไม่สายดีเจไม่สายคืออะไรดีเจเช้าดีเจบ่ายดีเจวินดีเจเที่ยงดีเจทันเหรอยังไงเนี่ยพี่โอมาแล้วนะครับเมื่อเช้าส่งบับเบิ้ลเกิลมาด้วยซาซาบับเบิ้ลเกิลนะครับพี่กิ่งพิรุธแก้วคำสวัสดีครับดีเจวินครับถ้าเสียงโดนโฆษณามาแล้วแสดงว่าดีเจวินมาแล้วขอเพลงสงบสงเงียมเจียมตัวด้วยนะฮะได้เลยครับพี่แสวงชัยขอเพลงเรื่องเท่านี้ของแปปเปอร์แจมด้วยนะครับแล้วก็มีอาเมทักทายช่วงบ่ายจ้ะขอเพลงผ่านของกันชนะกันหน่อยฮะได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่พิชชัยหายหน้าหายตาไปนานเลยนะฮะสวัสดีครับดีเจวินทักทายนะพี่พิชชัยสบายดีเนาะขอเพลงรักแท้มีแค่ครั้งเดียวของอินคาหน่อยครับสำหรับพี่ป๊อปอินโทรมาดีเจวินมาแล้วนะฮะเชภูมิฝนตกหยุดครับนะฮะวันนี้บ่ายนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างมีไหมฮะที่เชียงใหม่ตัวนี้มีครึ้มๆมาลมมาเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะมันครึ้มๆนะฮะครึ้มๆมานะพี่อู๋สุนทรทักทายยามบ่ายจ้านะพี่อู๋นะครับแล้วพี่นพริศอส104 104ครองใหญ่นะฮะทักทายวันอังคารสิมพูครับอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดอากาศดีมากครับเป็นกำลังใจให้กับ104ทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงรอยกรีดที่รอยกรีดที่ข้อมือด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ของเบียร์เนาะพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะฮะทักทายวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับดีเจและแฟนรายการวันนี้ขอเพลงผ้าเช็ดหน้าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมนะฮะนะดีเจทันนะฮะพี่อ้อยบอกว่าไม่สายก็ทันไงเข้าใจละเข้าใจละนะฮะนะครับพี่อ้อยสรุปไม่เช้าเปิดได้ไม่ดนตรีสีสันนะเปิดไม่เป็นคนเท่าเปิดไม่แบบจ้างอะมอพี่เพชรพี่แอนวอเตอร์ทักทายตอนบ่ายครับดีเจเมื่อเช้าพี่เพชรฟังได้ไหมฟังได้เนาะได้สิเมื่อเช้าขอเพลงมานี่นะฮะพี่ลูกเพชรนะฮะรักเธอคนเดียวของแท็กซี่ครับรักเมืองไทยโลโซนะฮะทักทายมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่อู๋สุนทรนะครับส่งบรรยากาศมาช่วงบ่ายดีนะครับท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันนี้อยู่แถวโซนของที่ไหนอยากดูกันนะหาดไทยราชแขวงสามวาตะวันตกนะฮะคลองสามวานะครับท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่กำลังดีนะครับพี่อ้อยบอกเปิดบัตรจ้างว่ะเปิดบัตรจ้างมาคนเท่านะฮะเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูช่างเบสจัดให้วันนี้ขอเพลงแสนนากาครับไว้ใจได้กานะฮะไว้ใจนากาแสนนากาโจ๊กตัดโจ๊กเป็นเวอร์ชันนี้เหรอฮะเวอร์ชันร้องสดนะฮะเดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับแสนนากานะครับทักทายมานะฮะมีเดี๋ยวก่อนนะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับนะและก็จะเป็นอีตึงวันกาเดี๋ยวก็หาวิธีแก้ไขอยู่พี่อ้อยหาวิธีแก้ไขอยู่ก่อนนะฮะแต่คนอื่นฟังได้เด้อนะฮะพี่หลังอส104ครับขอเพลงหน่อยฮะดีเจวินหลังอะไรอ่ะขอรายงานตัวนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับห้องทะเบียนอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดด้วยครับห้องทะเบียนเหรอฮะโอเคทักทายห้องทะเบียนทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันนะฮะพี่อู๋ว่าอะไรเท่าๆนะดีเจไม่ได้เกี่ยวกับพี่อู๋พี่ว่าพี่อ้อยเมื่อกี้หรือว่าพี่อ้อยนะฮะพี่ดาวินซ่าสวัสดีครับพี่ดาวินซ่าสวัสดีครับทักทายจากแม่แจ่มด้วยกันละกันนะฮะทักทายด้วยนะฮะแล้วก็มีต้าบอกว่าดีเจครับชื่นอกชื่นใจวันนี้ดื่มชานะครับไม่ใช่สิกาแฟสิโอ้แก้วใหญ่เบิ่มเทิมจริงนะเนี่ยนะฮะนี่ชาหรือกาแฟชาใต้โคตรเข้มอ๋อจงชาดีนะฮะนี่ชาเบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะชื่นอกชื่นใจนะต้าเนาะนะทักทายมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูข้อความก่อนนะพี่มนพบอกว่าสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายพี่มนพด้วยนะครับขอเพลงเลี้ยงส่งนะฮะหนึ่งเพลงเฟิร์นอยากฟังรอสักครู่ยายเฟิร์นช่วงนี้ขายไก่ย่างอยู่ไหมขอเพลงสักหนึ่งเพลงครับวันนี้ลาบานูนนะฮะ
ได้เลยครับพี่บอกว่าวันนี้ช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวมาเป็นวันที่ฝนพรำนะฝนพรำพรำนะที่พัทลุงนะครับโซนที่อยู่นะเขาเจียกนะครับมีฝนพรำลงมาก็ดีพี่จะได้เย็นสดชื่นไงนะมีหลายคนเท่าเนอะนะในนี้นะฮะหลายอยู่พี่แต่เขาเปิดจ้างอ่ะมีคนเท่าอ้อยสังกำแพงทำเปิดบัตรจ้างอ่ะตันเนิร์นมาอย่างเปิดเสียงของเราให้ฟังพี่เนิร์นมาอย่างพี่เนิร์นเมื่อคืนมีคนแขวะพี่เนิร์นด้วยนะมีคนแขวะหมาแดงอุ้ยหมาแดงมาอย่างพี่เนิร์นถ้ามาช่วยส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังพี่เนิร์นมาอย่างถ้าพี่เนิร์นมาช่วยกรุณาส่งสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวจะเปิดอะไรให้ฟังแล้วก็พี่ไกลๆนะครับสอบถามกับ BP ย่อมาจากอะไร BP มันเป็นอันนี้มันเป็นชื่อจริงนามสกุล DJ มันเป็นตัวย่อชื่อนามสกุลนะก็เลยมาตั้งเป็นชื่อคลื่นวิทยุนะครับพี่ขอเพลงพี่ครับขอเพลงส่งอะไรก็ได้สักเพลงอะไรอ่ะพี่ขอเพลงส่งอะไรก็ได้สักเพลงนึงส่งอะไรมาพี่ขอดูก่อนนะฮะนะมาเดี๋ยวไล่ทักทายกันนะฮะอ๋อชื่อเพลงว่าส่งอะไรก็ได้ใช่ไหมนะฮะเพลงส่งอะไรก็ได้สักเพลงก็ว่าส่งอะไรส่งอะไรอันนี้ใช้แป้นพิมพ์คำพูดใช่ไหมส่วนมากคนเฒ่าจะชอบใช้แป้นพิมพ์คำพูดกันนะแล้วมันพิมพ์ไม่ถูกอะฮะก็ไก่เขาเป็นขอไข่ขอไข่เป็นขอควายนะฮะซอโซ่เป็นซอชอกระเชอซอเสือนะฮะพี่สุรัตน์บางแสนทักทายครึมครึมครับดีเจเสียหายนะครับแล้วก็พี่อุสุนทรว่าอะไรครับหมาแดงแรงเวอร์ตาอูยังไม่ยะตาอูอ่ะตาอูตาเนิร์นยังไม่มาพี่โอ้เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะฮะส่วนพี่มองนะครับยังไม่เปิดให้รอตาเนิร์นมาก่อนมาแล้วนะฮะมาแล้วจ้ะโอ้โหส่งหมาแดงมาหนึ่งตัวนะฮะ นะครับคนบอกว่าขายทุกวันค่ะบางวันก็ขายดีบางวันก็เงียบยิ่งวันพุธเขามีตลาดนัดก็จะเงียบยิ่งวันพุธมีตลาดนัดก็จะเงียบอ๋อไม่เป็นไรก็ขายไปก็ถือว่ายังไงก็ยังได้ขายอ่ะพี่พิชชัยขอเพลงหน่อยครับก่อนมารีบานอ่ะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ได้ฟัง YouTube เพิ่งคุ้ม199โอเคนะฮะมาเดี๋ยวจะไล่ดูข้อความก่อนวันนี้เข้ามากันเพียบทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงที่คุณฟังส่งมาก่อนนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

0: หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวเจ๊ขอตั้งเพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆเนาะเข้ามากันไลฟ์ข้อความทีเดียวนะครับสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับขอเพลงสู้ของคณะหลายได้อิ่มด้วยนะครับมาเลยพี่ชายว่าฟังอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ทักเฉยๆไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้โทรมาดิอาจจะไม่ทันได้รับพี่เพราะว่าสายเข้ามาเยอะข้อความมาเยอะอาจจะไม่มีเวลาส่งข้อความมาแล้วกันนะครับเนาะกลางวันอาจจะไม่ค่อยรับสายเพราะว่าเยอะข้อความเข้ามามากนะพิมพ์ข้อความส่งมาแล้วกันนะฮะดีเจครับจัดเพลงไอ้ปืนให้พวกเป็ดน้อยแก้วแก้วสักเพลงได้ไหมฮะได้สินี่พี่เนิร์ดเมื่อคืนมีคนฝากข้อความถึงพี่เนิร์ดเลยนะฝากถึงหน่อยฝึงเขาบอกว่าทีมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทีมนี้เขากลัวเด็กอ่ะกลัวเด็กใหม่ก็ว่าไงพี่เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังว่าเป็นใครต้าว่าดีเจครับอยากฟังพูดแล้วอยากร้องไห้ครับ
1: พูดแล้วอยากร้องไห้เหรออ
0: ่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ระคังด้วยกันละกันทักทายด้วยพี่ระคังก็มาแล้วทักทายพี่คุณณัฐระยองด้วยกันละกันครับนอกจากชื่อฉันของแอคอาร์ตนะครับอยากลืมใครสักคนครับพี่ดีเจพี่ระคังอยากฟังละฮะได้เลยเดี๋ยวหาให้สักครู่นะครับดอนสอนระเบียบครับทางรักสีดำนะจ๊ะ

างรักสีดำนะครับเพลงนี้จากพี่ดอนสอนระเบียบนะฮะโอ้โหเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเลยนะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับพี่หอบว่าดีใจจังได้ฟังเร็ววันนี้นั่นน่ะสิมันมีบางจังหวะบางเวลาที่มันฟุกพี่มันอารมณ์เพลงมันพาไปถ้าสมมติจังหวะเพลงมันได้ไล่ๆกันอาจจะได้ฟังไวแต่ถ้าเพลงใครอารมณ์เพลงมันโดดไปอย่างเช่นเขากำลังฟังเพลงช้าโดดมันเพลงไวโอเคนะคะเนี่ยโน่นฮะบ่ายสามครึ่งนะฮะหรือเขากำลังฟังเพลงวายูส่งมาเพลงช้าเนี่ยเอาโน้ตเก็บไว้ก่อนให้จังหวะมาไล่ๆกันเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่านะฮะสวัสดีพี่ตองด้วยก็แล้วกันนะฮะขอเพลงขวากหนามก็แล้วกันมาเธอเป็นดอกไม้ที่จะเป็นขวากหนามเออได้นะจังหวะอารมณ์ใกล้เคียงกันนะวิหมาแดง พี่เนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอิดจะขอสักบ่ายสองครึ่งวันนี้มีเมื่อคืนมีคนฝากข้อความถึงทีมหมาแดงด้วยว่ะอุ้ยเดี๋ยวรอบ่ายสองครึ่งจะเปิดให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะฮะขอเพลงสิลืมเขาและหลักของแนกนฤพลด้วยครับเพลงลูกทุ่งอินเดียอีสานนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะนะครับพี่ระคังนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงให้ฟังกันเนาะนะฮะใครชอบเพลงเก่ายุค90ยุค2000ทักทายกันได้นะจ๊ะ0840456862นะครับใครที่จะโทรศัพท์ขอเพลงนะถ้าว่างเดี๋ยวจะกดรับเลยเมื่อกี้อาจจะยังไม่ว่างเนาะหรือจะส่ง SMS ก็ได้นะฮะถ้าใครที่บอกฟังทางวิทยุเนาะไม่ได้ฟังในออนไลน์ต่างๆก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้วิธีคลาสสิกดีเดี๋ยวจะเป็น SMS นะฮะ0840456862อย่าลืมโดเนทพร้อมเพลย์ที่ใจวินด้วยนะจ๊ะจะสิ้นเดือนแล้วนะเร็วๆค่าน้ำค่าไฟมาเร็วๆโดเนทกันได้นะครับที่บัญชีพร้อมเพลย์นะครับ0840456862นะครับฝากพาผ่านบัญชีได้เลยนะครับนะฮะดีจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ใหม่ก็ด้วยเมื่อกี้เพิ่งสั่งไอ้นี่ไปช้อปปี้ไปนะครับพอดีว่ารู้สึกว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มีปัญหากลัวเพลงมันหายเพราะว่าตอนนี้เพลงอยู่ในฮาร์ดดิสก์เยอะมากนะฮะเป็นแสนๆเพลงนะฮะกลัวเพลงมันหายนะฮะเพลงนี้เปิดนี่เดี๋ยวจะไม่ได้เปิด YouTube นะนะฮะเปิดที่มันมีในคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วที่มีในระบบซึ่งเราเอาลงเอาไว้เก็บเอาไว้อย่างดีนะครับกลัวมันจะหายว่ามันเป็นไฟล์เพลงจากต้นฉบับไงมาจากแผ่นซีดีของแท้มันเสียงมันจะดีกว่านะครับแล้วก็มันดีกว่า YouTube อ่ะนะ YouTube เสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะใจเธอนั้นมีใครนะฮะฝากโดเนทได้นะครับนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อพี่โอเดี๋ยวค่อยมาปีศาจแดงกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี่แล้วกันจะได้เข้ากันได้เนาะหากใจเธอมีใครอันนี้นะจะได้เข้ากันได้นะฮะเอ๊ะเพลงแล้วไม่เนี่ยนะอย่าตรงตรงเธอเป็นดอกไม้ที่จะเป็นขวากหนามจะคอยทิ่มแทงเธอทุกสิ่งทุกอย่างเลย

ให้เขาทิ้งเธอไปให้เขาไม่รักเธอนะฮะเธอเป็นดอกไม้จะเป็นขวากหนามคอยทิ่มแทงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะแหมมันมั่นเสียเหลือเกินนะครับลงมาซึ้งให้กันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะแหมซึ้งเศร้าคราวน้ำตานะฮะเพลงนี้ดังมากเลยนะเมื่อก่อนนี่กุหลาบย่อมไร้หนามสตรีงามย่อมมีพิษนี่เมื่อก่อนหลายคนชอบเอากุหลาบนะพับนะฮะใส่ในอะไรเอ่ยในหนังสือเนาะต้าเกิดไม่ทันป่ะต้าทันไม่ต้าธีรพัฒน์นะฮะเกิดไม่ทันดอกกุหลาบเมื่อก่อนนี่เขาฮิตมากในเด็กวัยรุ่น90มาก่อนนะเขาจะดอกกุหลาบพับไว้ในสมุดหนังสือนะฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ240กลางๆยุคที่ต้าเพิ่งเกิดเพิ่งหัดคลานตอนต้าเพิ่งหัดคลานอยู่นะเติมเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวจะย้อยเปิดเพลงให้ฟังนะครับเนาะกับวันสบายๆนะฮะเดี๋ยวเพลงไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเพลงไว้ช่วงหน้านะครับนะ

พูดถึงเรื่องราวของยุคปี2000ยุค90นะครับนึกถึงสื่อเพลงสมัยเก่าแล้วก็นึกถึงเพลงนึงขึ้นมาเลยนะครับก็คือเพลงนี้ครับต้าครับพี่โอบอกว่ากุหลาบที่ไร้หนามรอยแยกที่วังขาใช่อะไรนะสักวาหน้าหนาวสาวขาแตกมีรอยแยกตรงกลางระหว่างขามีหนอนเล็กหนอนใหญ่โผล่ออกมาสักวาหนอนนั้นคืออะไรอันนี้ใครเป็นคนแต่งอ่ะยังจำได้ถึงปัจจุบันได้นะมันน่าแปลกใจเหลือเกินพี่โอเท่าแล้วจะรู้นะฮะพี่รู้พี่โอครับสักวาหน้าหนาวสาวขาแตกนะฮะสวัสดีพี่สนด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่สน S99มาแล้วพี่สนเข้าวันนี้เติม S99หรือยังนะฮะมาคิดในใจยุคสักวาหน้าหนาวเลยยุคขวากหนามเลยนะ

เป็นเพลงดังในตำนานเลยนะสำหรับเพลงนี้คิดในใจจากลาบานูนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปออนไลน์ของ BP Radio ถ้าสมมุติว่าฟังไม่ได้หรือมันกดแล้วไม่ดังเสียงนะฮะมันจะมี BP Radio ช่องที่2สำรองอีกอันนึงนะครับพิมพ์ค้นหาในแอปว่า BP นะครับในแอปที่ฟังวิทยุออนไลน์นะมันจะมี BP อยู่2ช่องนะคือ BP หลัก BP 1นะฮะ BP Radio BP String 90นะครับ BP 2 String 90เหมือนกันให้กด BP 2นะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าใน BP 1เหมือนคนจะแน่นมากนะฮะทำให้แบนด์วิดต์มันไม่พอนะฮะให้กดไปฟัง BP 2นะครับเฉลี่ยไป BP 2ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะบัญญัติกัน BP 1อาจจะทำให้สัญญาณกระตุกได้นะครับเนาะเสิร์ชหาในแอปนะครับพิมพ์คำว่า BP มันจะขึ้นมา2ช่อง BP Radio นะกดช่องที่2นะฮะเมื่อในใจนะครับจะได้เฉลี่ยกันไปนะจ๊ะนะครับเอาละครับช่วงนี้แหมคิดในใจคนเราในบางครั้งบางทีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจหัวใจนะครับอาจจะกล้าบอกออกมายิ่งสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีออนไลน์เนาะในการที่จะบอกในการที่จะกล่าวก็อาจจะทำให้ความรู้สึกที่อยู่ในใจมันอัดอั้นตันใจแต่ปัจจุบันมีโซเชียลมีอะไรช่วยบอกช่วยกล่าวทำให้ความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจได้ระบายมาบ้างนะครับใช่ไหมบางคนก็ระบายผ่านเฟซบุ๊กบางคนก็ระบายผ่านคลิปวิดีโอทำเป็นภาพลง TikTok โซเชียลอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหิวใจสบายใจได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะใช่ไหมครับตาตาพี่สุอูบอกว่าดีใจครับสมัยนี้หลงรักเพื่อนสมัยนั้นหลงรักเพื่อนชื่อดาวที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็มีเพลงความรู้สึกของลาบานูนนะฮะไหนที่อินมากๆเลยนะคือแบบกินขาดมากๆเลยนะลาบานูนกับโลโซดีใจว่าเป็นศิลปินที่แบบมีเพลงที่ดีแล้วก็กินขา

ส่งมาให้ฟังในช่วงเวลานี้กันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับบ่าย 2:00 นกับอีก26นาทีนะครับมานะฝ่ายกับพี่บอยได้เลยกันบอกว่าขอละมานุ1เพลงนะก็เลยหยิบเพลงอัลบั้มเก่าให้ฟังนะครับก็เถิดมาเจนกลางๆนิดนึงกับเพลงที่ต้าอยากฟังนะครับกับเพลงพอยุค90ยุค2000ที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันฝากมาได้เลยนะครับ

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าพูดแล้วอยากร้องไห้นะครับสำหรับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเพลงจากวงด็อกเตอร์ฟูนั่นเองครับคุณฟังฮะด็อกเตอร์ฟูตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆนี่ตอนนั้นผมยาวเนาะแต่นะตอนนี้ดูดีหน้าตาดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนดีเจกรีนก็ตามนะด็อกเตอร์ฟูนี่เขาทำช่องตัวเองด้วยฟูลฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลยนะแล้วก็เหมือนกับชอบดู UFO อ่ะ หมายถึงว่าด็อกเตอร์ฟูนะเขาเชื่อเรื่อง UFO อ่ะดีเจก็ไปกดดูคลิปต่างๆเขาก็พากันไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะไปชมยาน UFO อย่างเงี้ยนะฮะก็ผอมลงเมื่อก่อนอ้วนไงแล้วไว้ผมยาวเมื่อก่อนนะเราคิดว่าเขาอายุเยอะนะจริงๆเลยอายุน้อยนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปผอมลงปรับกลายว่าดูเด็กลงด็อกเตอร์ฟูนะเขาชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะเออนะนักร้องนำมันนะฮะหลายคนยังมีผลงานเหมือนเดิมครับไปทำช่อง YouTube แล้วก็ไปร้องเพลงตามผับบางคนนี่เขาประจำอยู่ผับเลยประจำอยู่ร้านเหล้าเลยอย่างวงบางวงวงเพลมเนี้ยนะฮะด็อกเตอร์ฟูอะไรเงี้ยเขาประจำอยู่ร้านเหล้าเลยนะเวลานี้เล่นกี่โมงต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นเล่นนะฮะอาทิตย์ก่อนดีเจมีโอกาสได้คุยกับในส่วนของนักร้องในผับนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นผับร้านอาหารเนี่ยร้องได้เลยนะเอาเพลงอะไรมาร้องก็ได้ในผับร้านอาหารเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาหมดแล้วจะร้อง RS จะร้องแกรมมี่ได้หมดเลยนะครับร้องค่ายอื่นได้หมดเลยแต่ว่าถ้าไปขึ้นงานคอนเสิร์ตอย่างงานกาชาดงานร้องไม่ได้อันต้องซื้อลิขสิทธิ์แยกสมมติว่าด็อกเตอร์ฟูเงี้ยนะฮะเขาเล่นผับประจำที่ผับอะไรดีสมมติว่าผับที่เชียงใหม่สมมติว่าเป็นผับอะไรดีผับตะวันแดงเนาะสมมตินะฮะเขาสามารถร้องทุกเพลงเลยเพราะว่าตะวันแดงเป็นคนซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดของค่ายเพลงนั้นเข้าใจไหมฮะผับนั้นผับนี้พัทยาชลบุรีผับภูเก็ตต่างๆกรุงเทพนะฮะเขาซื้อลิขสิทธิ์ทั้งผับเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ร้องได้ทุกเพลงใครก็ตามแต่มาร้องได้หมดเลยแต่ด้านนักร้องไปร้องข้างนอกสมมติว่าด็อกเตอร์ฟูจะไปรับงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่สมมตินะไม่ได้ต้องซื้อเป็นเพลงๆไปแล้วราคาแพงมากนะฮะรวมๆกันเป็นแสนเขาก็เลยต้องสร้างเพลงเองฮะเขาไม่สามารถเอาเพลงมาร้องได้เอาเพลงคนอื่นมาร้องได้นะฮะเป็นแสนนะจะบอกให้ฟังแพงมากนะฮะนะครับเอามาไล่ฟังมานะ

0: พลงจากลาบานูนนะครับชื่อเพลงว่าตามหาคนหายนะครับย้ำอีกรอบนะฮะถ้าคุณฟัง BP Radio ไม่ได้นะครับคุณฟังไปที่แอปแล้วพิมพ์คำว่า BP Radio มันจะขึ้นมา2ช่องกด BP Radio 2นะพิมพ์คำว่า BP 2นะครับในแอปนะเสิร์ชหานะครับ BP 2นะมันจะเป็นช่องที่2กระจายกันไปช่องที่2นะว่าช่อง1สัญญาณคนแน่นมากตอนนี้นะฮะไปที่ช่อง2ได้นะครับถ้าใครกดช่อง1แล้วมันไม่ติดนะฮะแล้วพูดอย่างนี้เขาจะได้ยินไหมนะเพราะตอนนี้ดูในข้อมูลคือคุณฟังขึ้นมาแน่นเลยทีเดียวนะฮะเบ็ดเสร็จกันมากเลยทีเดียวนะไปที่ BP 2ได้เลยนะ BP 2นี่มันจะลื่นกว่านิดนึงผู้ดีเจส่งความเอียงเสียงต่ำนิดนึงนะฮะไม่ทำให้สัญญาณไม่สะดุดนะครับเนาะแต่ BP 1เสียงมันจะกลมกล่อมกว่าเสียงมันจะกังวานกว่านะครับค้นหา BP 2ในแอปได้เลยนะครับนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้วันก่อนมีการแข่งขันฟุตบอลปรากฏว่าโอ้โหทีมพีศาจแดงนะฮะพ่ายแพ้กับน้องใหม่ไปเมื่อคืนนี้มีสายหนึ่งเข้าสายมาหน้าใหม่รู้จักน้องหงร่อนไหมฮะน้องร่อนนี่เธอเป็น FC ของบอลไทยบอกไม่ใช่บอลไทยบอลเทศบอลลีกเลยนะฮะเธอจะล่อนแล่นอยู่ที่ FM 99 อสมทนะฮะเธอจะคอยตามจิกตามกัดนะเพราะเธอเชียร์แมนยูนะฮะเชียร์แมนยูทำไมเธอเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เธอก็เลยเข้าสายเข้ามาเมื่อคืนดีเจก็เลยเอาเสียงเมื่อคืนนี้มาไลฟ์มาเปิดให้ฟังที่ BP Radio ถ้าใครไม่หลับไม่นอนกลางคืนเนี่ยลองมาฟังได้ก็จะมีน้องหงร่อนในนางจะเข้าสายมานะครับจะมาจิกกัดมาพี่เนิร์นครับพี่เนิร์นเบิกหูให้กว้างนะพี่เนิร์นนะเปิดหูให้กว้างเปิดเสียงดังๆครับมาฟังเสียงสายหน้าไมค์สายนี้เมื่อคืนที่เธอเข้าสายเข้ามาลองฟังดูครับรับสายบอลเทศก่อนรับสายบอลลีก่อนรับสายบอลลีก่อนมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงแล้วรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้ามีคนถามแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ว่าบอลลีกเริ่มแล้ว
1: บอลลีกเริ่มแล้วก็มาแล้วนี่ค่ะ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ก่อนอื่นนะคะขอ1แก้วแรงๆเน้นๆก่อนเลยค่ะพี่สน
0: ได้เลย
1: ขอเสียงกระแทกแก้วแรงๆนะคะ
0: แบบกระแทกที่สุดนะฮะ
1: ไล่ทีมท้ายตารางอะค่ะพี่ว
0: ินอุ๊ยไล่ทีมท้ายตารางครับ
1: พี่วินเคยดูเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มั้ยคะ
0: จำได้
1: น้องใหม่อะค่ะชื่อ Hall City อะค่ะพี่วิน
0: ทำไมเขาถึงได้ฟาดหนักขนาดนั้นล่ะฮะเขาทำ
1: เขาตกทีมกากๆบางทีมอะค่ะไปอยู่ท้ายตารางเลยค่ะพี่วิน
0: แรงมากเลยเนาะเขากลัวน้องใหม่เลยเนี่ย
1: ไม่เหมือนทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะคะหงแดงลิเวอร์พูลอยู่ท็อป10เลยค่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลง Time Machine ของปอนนิพนธ์กับโตเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: ทักทายผู้ชายทุกคนในคืนด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครมาบ้างหรือยัง
0: FC เรามาหมดแล้วนะพี่วรวิทย์สุวรรณอะไรเนี่ยพี่หลายคนเนี่ยพี่อะไรเขียวเพชรเงี้ยพี่โอ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วิน
0: จ้า
1: โอเครอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะ
0: กว่าจะแล้วไม่กลัวเด็กใหม่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่กลัวค่ะไม่กลัว
0: โอเคครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะฮะเป็นไงล่ะน้องหงร้อนทำไมมันหน้าไหมฮะมันหน้าเนาะมันหน้านะฮะเห็นไหมปอลอนะฮะกักกากนะฮะอุ้ยแรงมากเลยอ่ะตะเนินส่งภาพเป็ดนะฮะหมากำลังกัดเป็ดอยู่นะฮะมา1ตัวนะฮะยอมจริงๆในความเป็นหงร่อนนะนี่คือความพิเศษนะพี่เนินครับพี่เนินฟังแล้วรู้สึกเยี่ยงไรบอกกล่าวหน่อยแล้วกันนะฮะพี่ข้าวป่าต้มจืดนะส่งสติกเกอร์มาทำไมทำหน้ากันนะพี่กาวาพี่เนินบอกว่าไม่ได้ซีเรียสนะปล่อยเขาไปก่อนนะฮะพอดีเครื่องพี่มันร้อนช้านิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าร้อนแล้วคือใครก็เอาไม่อยู่นะฮะ

แม็กชีนนะครับเพลงนี้จากปอนิพนธ์นะครับฉันก็จะเปิดเพลงกันต่อแล้วกันเมื่อกี้ดิเจเล่าลุงผีมีคนแซวว่าดิเจครับเล่าลุงผีแล้วผีแดงเหรอครับปีศาจแดงเหรอฮะใครก็ไม่มั่นอกมั่นใจเท่าน้องหงล้อแล้วนะฮะเวลาเข้าสายเข้ามานี่แบบจะเต็มทีเดียวนะฮะพี่อู๋ว่าดิเจครับแล้วบอลไทยเหรอฮะบอลไทยก็ต้องเชื่อแป้งสิคะเชื่อแป้งก่อนมารีบานครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เลยพี่โอ๋ว่าดิเจครับบอลไทยทำให้บอลทำให้ผมเบื่อบอลทั้งโลกงั้นเลยเหรอฮะงั้นก็มาเชียร์โค้ชช้างไหมฮะนะโค้ชช้างลำไยนะฮะไม่อยากดูบอลอีกเลยเหรอฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะไปดูหมอลำแทนพี่ไปดูหมอลำลำไยแทนแต่วันนี้ไม่เห็นก้อยมาฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนมะลิบานนะครับพี่อู๋ว่าดีใจครับดูบอลไทยแล้วโมโหลำคาญยายแป้งมากเลยนะฮะลำยายยายแป้งหรอเชื่อแป้งสิคะพี่อู๋ว่าดีใจครับนั่งดูทีวีไปเกือบถีบเกือบตกกระโต๊ะนะฮะมือถือกับหล่นมือกับตกพื้นนะฮะคาบ้านไป20เวียดนามในลำยายมากเลยนะฮะใจเย็นๆนะฮะยังจะปากดีอีกนะฮะใจเย็นพี่โอ๋อย่าเพิ่งด่าแป้งนะฮะอย่าเพิ่งด่าแป้งนะฮะพี่โอ๋ครับพี่โอ๋เขาบอกว่าใจเย็นๆพี่โอ๋อย่าไปสนบอลไทยเชียร์อาร์เซนอลไปเชียร์นอนไปถ้าไม่อยากเชียร์นอนก็เปลี่ยนไปเชียร์แมนยูก็ได้แบบตะเนินนะฮะจะดีเหรอฮะจะข้ามฝั่งไปเชียร์เหมือนตะเนินเหรอฮะไม่ได้นะฮะเชียร์แป้งสิคะนะนอกจากชื่อฉันครับเอ็กอาร์ตนะครับที่ฝากมาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวฉันจะมาเล่าข่าวกันเนาะจะให้เล่าเรื่องอะไรจะให้เล่าเรื่องผีอยู่ไหมหรือเรื่องอะไรบอกมาพี่เพชรขับรถผ่านการบินไทยนะฮะเครื่องบินจำลองนะหงแดงขอบินก่อนนะครับดีเจ

นอกจากชื่อฉันครับงานจากแอคอาร์ที่ขอไว้โดยกันละกันนะฮะเดี๋ยวมีเพลงแหวกอารมณ์หนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าสู้นะครับเป็นเพลงแบบว่าเหมือนกับให้กำลังใจแต่ว่าการร้องเขาจะดูแบบแรงๆหน่อยการร้องเขาจะดูมีความแบบยิ่งใหญ่ด้วยไงฮะใช้เสียงที่ทรงพลังหน่อยไปฟังไหมเพลงนี้คณะหลานยายอิ่มนะครับสู้นะครับต้องสู้ต้องสู้ต้องซ่านะจะล็อกหน่อยนะสวัสดีพี่รับเหมานะฮะอันนี้พี่รับเหมาไปไหนอ่ะบริจาคโลหิตเหรอครับอยากฟังโลกที่แบกไว้เหรอครับ

แล้วครับส่งมานี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสู้นะฮะขอให้สู้ต่อไปก็แล้วกันถ้าสู้ต่อไปแล้วมันมีความสุขเนาะยังไงก็ได้แหละเออคนเรามีมือมีเท้านะมองคนที่แย่กว่าเราก็จะสามารถจะไปต่อได้นะครับจะขอรักเธอคนเดียวครับกบแท็กซี่นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหาข่าวมาคุยกันแล้วก็ช่วงหน้าบ่ายสามลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่อุบลด้วยนะครับ

าบอกเป็นเพลงดังในตำนานทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้ไหนเฟิร์นลองทำท่าผ้าเช็ดหน้าหน่อยสิ เฟิร์นชอบเต้นนะขายไก่ย่างนี่ดีแอบเต้นอยู่นะฮะหลังซุ้มไก่ย่างนะฮะ

กับย่างนำชัยนะฮะเต้นอยู่คนเดียวนะฮะพี่โอ๋ว่าเพลงนี้ดีเดี๋ยวนี้เขายังพกพาชินหน้าอยู่ไหมพี่โอ๋ยังพกอยู่ไหมพี่โอ๋บอกว่านึกถึงสมัยก่อนเวลาไปเผาเขาต้องเปิดเพลงนี้เต้นนะพี่โอ๋ครับอันนี้ไม่น่าใช่โบจอยแล้วนะฮะน่าจะเป็นธงมกจกมากกว่านะเนี่ยพี่โอ๋เขาไปทำภาพ AI นะฮะเอาภาพตัวเองไปทำผมยาวนะฮะธงมกจกครับนี่ไงก็เจินบนสูงเนินนะฮะดูจากหน้าแล้วนะฮะเมาอีกแล้วนะฮะอะไรก็เข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงกับดีเจวินมีเพลงไว้ให้ฟังสัก 2-3 เพลงแล้วกันในช่วงนี้นะครับทักทายทางบนเทอร์ดิกด้วยนะครับยายทองพี่อู๋ครับที่พี่อู๋หยิบภาชนะ AI เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาชนะอันนี้

ยเก็บแพมเพิร์ดของฉันหน่อยได้ไหมพี่สนส่งภาพมาแถวศูนย์ราชการเชียงใหม่ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับเป็นไงบ้างแต่ละที่ท้องฟ้าครึ้มไม่เอ่ยช่วงนี้นะฮะพี่โอ้บอกว่าดีใจครับขับรถผ่านอนุสาวรีย์พ่อขุนรามเดี๋ยวต้องรอให้พี่ธนาหนุ่มมาก่อนฮะก่อนพ่อขุนเดี๋ยวก็ถามเขาเดี๋ยวสัก4โมงค่อยถามสักครู่กันละกันนะฮะเดี๋ยวเราเล่นเพลงไปสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันนะครับเนาะวอนพ่อขุนชัยสานุวัฒน์นะฮะเพลงเก่ามากเลยนะฮะเลี้ยงส่งนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะ

ชื่อเพลงเล้งส่งนะครับงานเพลงนี้จากนี่เลยนะครับพี่โจ๊กโซคูลเองนะครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะให้เบาลงเดี๋ยวเอาข่าวอะไรฟังจะให้ฟังจะเล่าข่าวเรื่องอะไรจะเล่าข่าวเรื่องอะไรจะให้เจเล่าเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้เดี๋ยวไปหาข่าวก่อนนะที่เปิดเพลงยาวนี่คือกลัวเพลงไม่หมดนะฮะ

0: แล้วครับนี่คือเพลงของพี่เสกครับชื่อเพลงว่ารักเมืองไทยไม่ตายหรอกเธอนะฮะช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะคุณฟังกำลังคลุกกลุ่นเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีเหตุระเบิดโอ้โหเขาบอกว่าล่าสุดเมื่อเช้าก็มีข่าวแล้วนี่ใช่ไหมหลายคนติดตามข่าวอยู่สำหรับประเด็นของการวางระเบิดวางเพลิงนะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังเป็นข่าวที่หลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะเอ๊ะทำไมช่วงนี้มาเกิดเหตุพร้อมๆกันก็มีหลายคนเนี่ยได้มีการประเมินเอาไว้ว่าเอ๊อาจจะเป็นมาจากการมาตรการของทหารหรือกองทัพภาคที่4ป่ะภาคใต้นะฮะที่ไม่แข็งแรงพอไม่เข้มแข็งพอหรือเปล่านะหรือว่าการข่าวที่อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าตอนนี้ก็คือที่เขาอ้างกันว่าเจ้าที่เนี่ยใช้ปืนนะฮะยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเรื่องนี้อย่างกันในหนังนะฮะคุณได้ฟังว่ามันจะจริงหรือเปล่านะฮะก็คือหลังจากวันก่อนที่มีเหตุการณ์การลอบวางระเบิดนะครับอบต. อบจ.ต่างๆนะครับทั่วภาคพื้นที่นะฮะรวมถึงในส่วนการเผา 7-11 เนาะหลายๆอย่างหลายๆพื้นที่นะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดพร้อมๆกันครับการกระทำของกลุ่ม BRN ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการที่จะทำลายความเชื่อมั่นนะฮะของหน่วยงานรัฐไทยนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะฮะก็มีคนที่อ้างว่าโดนเจ้าที่ทหารยิงจากเฮลิคอปเตอร์จากฮอลงมานะครับหลายคนก็เชื่อหลายคนก็ไม่เชื่อเมื่อวานนี้แล้วนักข่าวก็ลงมาที่ไปตรวจสอบเหมือนกันหลายคนน่าจะเห็นจากข่าวใช่ไหมครับที่เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นทางแบบในป่านิดนึงนะฮะแล้วก็อ้างว่าขับมอเตอร์ไซค์กันมา2-3 คนนะครับแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนท้องฟ้าวนอยู่แล้วใช้ปืนยิงลงมาจากฟ้านะโอ้โหเวอร์ไปปะนะฮะนะถ้ายิงงั้นจริงนี่สุดยอดแสดงว่าสุดยอดมากนะครับนะครับเขาบอกแต่ว่ารอยกระสุนเนี่ยมันก็ลงพื้นนะรอยที่ทางเหมือนมันจะลงจากพื้นเหมือนกันนะบางส่วนก็อ้างว่าแหมพกปืนไปแล้วยิงกันเองหรือเปล่าปืนลั่นใส่กันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะมันทะลุนะทะลุจากหน้าไปหลังทีเดียวนะแต่ว่าไม่ตายนะไม่เสียชีวิตนะฮะพอดีว่าไม่ได้โดนจุดสำคัญนะครับและในส่วนของเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่ยังคงเกิดขึ้นมากมายในภาคใต้นะฮะยังไม่สงบง่ายอีกส่วนนึงก็อาจจะบอกว่าเอ๊หรือสร้างสถานการณ์หรือเปล่าเพื่อที่จะต้องการงบประมาณนะครับไปลงในภาคใต้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาจะลงทุนเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะลงทุนเผาขนาดนี้เลยฮะไม่น่าใช่มั้งเนาะคงเป็นการกระทำของพวก BRN นั่นแหละนะฮะที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับทีนี้นั้นก็จะมีคนที่เป็นใจ BRN หลายคนอย่างนักข่าวนี่เลยดีเจก็เห็นคนหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างจะรู้จับตาคนนี้พิเศษคุณได้ฟังรู้จักทัปปานีเอสีชัยใช่ไหมทัปปานีอ่ะทัปปานีช่อง3นะทัปปานีเอสีชัยอ่ะแต่ดีเจแปลกมากทัปปานีนี่เป็นนักข่าวที่เข้าข้าง BRN นะนางเป็นคนที่เป็นปากเป็นเสียงกับคนภาคใต้นะอย่างกรณีล่าสุดเหมือนกันที่ว่าที่ชาวบ้านอ้างว่าโดนยิงมาจากบนท้องฟ้าที่บนเฮลิคอปเตอร์นะทางวันนี้ก็ไปทำข่าวคนแรกเลยแล้วพยายามจะอ้างบอกว่าเนี่ยชาวบ้านเขาโดนจริงๆนะเขาโดนยิงจากเฮลิคอปเตอร์จริงๆคือทางวันนี้เนี่ยจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะเขาจะค่อนข้างจะอยู่ฝั่งเดียวกับโจรใต้บ้างกับขมิ้นบ้างเนี่ยเออฟิลเดียวกับสสพักส้มคนนั้นเลยนะรอมฎอนปัญจอแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะจะไม่ค่อยอยู่ข้างรัฐบาลอยู่ฝั่งไทยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมออย่างฝั่งพม่าอุยกูร์เหมือนกันตอนอุยกูร์ก็เหมือนกันนะทัปปานีนี่คนแรกเลยไปสัมภาษณ์อุยกูร์อ่ะไปสัมภาษณ์อุยกูร์ไปติดตามสถานการณ์อุยกูร์ว่าส่งกลับถึงไหนแล้วนะฝั่งเขมรก็เหมือนกันไปถ่ายทำว่าชีวิตเขมรเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะฮะเขมรต้องล่อนเล่เป็นยังไงบ้างคือแบบเป็นนักข่าวที่ตรงข้ามกับประเทศไทยอ่ะฮะงงเหมือนกันกับนามกันนะฮะเออก็ประมาณนั้นนะฮะนักข่าวอุยกูร์นะฮะอ่ะตามนั้นฮะคุณผู้ฟังฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องราวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเพราะ20 กว่าปีแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดกรณีนี้ได้เลยหลักการใหญ่ที่สุดของกลุ่มนี้ก็คือการต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับโดยการอ้างว่ารัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้างทักษิณว่าทักษิณน่ะเป็นคนทำร้ายเป็นคนสั่งให้ยิงจัดการโจร BRN สมัยถ้าเป็นสมัยก่อนทักษิณเป็นนายกไงพอตอนนี้ทักษิณไม่อยู่แล้วทักษิณหลุดจากตำแหน่งแล้วก็ยังสร้างสถานการณ์ต่อนะต่อไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนมาเป็นของเขาซึ่งทางรัฐไทยนี่ไม่ยอมแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเราติดตามสถานการณ์กันต่อไปก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะครับพี่ช่างหน่องว่าดีเจครับผมว่าฉวยโอกาสปลุกระดมให้คนเกลียดชังเพิ่มแนวร่วมต่อต้านรัฐครับดีเจก็เป็นไปได้พี่เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ป็นไปได้เหมือนกันนะฮะว่าคือเหมือนกับหาเรื่องหาราวที่จะให้คนต้องการต่อต้านรัฐคือเราก็ไม่ได้อะไรกับมากมายกับรัฐบาลเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราควรจะแยกแยะนะครับว่าเราควรจะไปเป็นใจไหมหรืออย่างไรนะครับแล้วเข้าใจว่าโอเครัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องการทุจริตเรื่องของการบริหารงานไม่เก่งทำเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกส่วนนึงแต่ว่าบางเรื่องที่เราไม่ควรจะไปแตะต้องอย่างเช่นเรื่องโจรใต้หรือว่าเขมรเนี่ยฮะที่ควรจะเป็นฝั่งไทยก็ไปเข้าข้างฝั่งเขาอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับพี่สุภัทรนะฮะพี่สุภัทรวันนี้ใจครับพูดถึงอุยกูลี้ภัยนึกถึงประวินเลยนะฮะประวินใช่ฮะประวินที่ลี้ภัยอยู่ญี่ปุ่นนะฮะตามสภาพนะฮะเอาละในช่วงนี้นะครับนะฮะช่วงนี้ฝาก True Detect ด้วยกันละกันนะครับเลือกเบอร์สวยเบอร์ดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับแล้วก็โปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: โกได้มากกว่านะครับต้อง Go Travel จาก True Detect นะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเพลงต่อเพลงแตนนะฮะพี่ช่วยบอกว่าฟังแต่เมื่อกี้แล้วครับแต่ไม่ได้ทักทายดีเจเฉยๆมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆกันต่อนะครับ

คือเพลงสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับเพลงจาก The Mask นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับฟังเพลงเขาแบบต่อเนื่องเลยนะครับสวัสดีปวาริสาด้วยว่าวันนี้เปิดบีพีดีโอนะครับตั้งแต่9โมงเช้ายัน4ทุ่มทุกวันเลยค่ะวันอาทิตย์ดีเจไม่มาก็เปิดฟังนะคะขอบคุณมากเลยนะที่เป็นเอฟซีติดตามประจำนะฮะนะพี่ปิยะศิราชาโฮเทลว่าสวัสดีครับขอเพลงเอ๊ะพี่เพลงก่อนมาริบาลดีเจเพิ่งเปิดแบบกินเองใจตรงกันมากๆเลยทักทายพี่ปิยะด้วยเลยกันนะครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมพี่ศิราชานะฮะเป็นเพลงไหมเมื่อกี้เพิ่งเปิดไปก่อนมาริบาลนะครับเนาะเมื่อกี้เราเล่าข่าวไปสำหรับกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีประเด็นของการโจมตีเนาะนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในขณะที่ไทยเราเองนะพี่สุนทรหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยแรงงานต่างชาติจริงๆแล้วหลายๆคนที่มาทำงานในไทยเราก็เข้าใจเนาะว่าหนีก็มาทำงานแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่มาแบบผิดกฎหมายนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เราเห็นเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยเขมรนะครับลาวพม่าหนีเข้ามากันมากมายแล้วดีนี้มีพวกแขกด้วยแขกก็มาทำธุรกิจมากมายแขกคือแขกอาบังนะฮะที่เป็นอิสลามมุสลิมนะฮะก็มาทำธุรกิจส่วนมากแขกมาเนี่ยเขาจะมาเป็นเจ้าของกิจการเพราะเขาจะรวยกว่ามาทำกิจการเปิดนั่นเปิดนี่เปิดร้านนั่นร้านนี้ฮะแล้วก็ให้ทีมงานคนงานที่เป็นคนเมียนมาคนพม่าคนลาวคนเขมรเนี่ยมาเป็นคนงานนะครับในพื้นที่นะครับก็กลายว่าเดี๋ยวนี้ไทยเราทุกพื้นที่เลยนะครับเต็มไปด้วยแรงงานและเจ้าของกิจการที่เป็นต่างด้าวนะฮะจริงแล้วต่างด้าวต่างชาตินี้เขาไม่ให้ประกอบกิจการนะฮะแต่ถ้าจ่ายสวยคุณก็ประกอบกิจการได้แต่ส่วนมากที่ไปจับกันจับเล็กๆน้อยๆกันนะฮะอย่างเช่นอย่างเชียงใหม่ก็จับบ่อยเหมือนกันนะฮะจับแม่ค้าขายส้มตำชาวเมียนมาเนี่ยก็เป็นรายเล็กรายย่อยกระจุกกระจิกไปเพราะไม่ได้เอาตังค์ให้เขาไงฮะแต่ได้เป็นพวกแขกพวกคนมีตังค์เขาจ่ายสวยตำรวจเยอะไงเขาจ่ายเยอะปั๊บเนี่ยเขาอยู่ได้เลยเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านอะไรอย่างเปิดร้านตั้งใหญ่ๆฮะร้านขายของร้านธุรกิจขนส่งนะจ่ายเงินจ่ายสวยเนี่ยวุ่นวายเลยนะฮะอ้าวนี่ไงนะฮะพี่โอ๋ว่าดิเจครับบางคนก็มาปล่อยเงินกู้ก็เหมือนกันแขกเยอะแยะมากมายทีเดียวอันเรื่องจริงนะฮะแขกนี่รวยนะบางคนเป็นบังเก็บเงินกู้ก็มีเหมือนกันนะฮะเต็มไปหมดกรุงเทพมหานครนะครับขับไปขับมาเนี่ยก็จะเห็นก็เลยว่าธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยแขกบางคนปล่อยเงินกู้นะครับเป็นสำนักงานเลยนะฮะบางคนเนี่ยเป็นพนักงานก็เป็นแขกเหมือนกันเป็นอาบังเหมือนกันนะฮะก็มาเป็นพนักงานใส่หมวกกันน็อกปล่อยเงินกู้นะฮะเห็นเยอะแยะมากมายตำรวจก็เห็นนะฮะแต่ว่าจับไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองมีสวยอันนี้คือประเทศไทยนะทำไงดีล่ะพี่สุนทรได้แต่ทำใจเนาะก็ว่ากันไปก็เป็นข่าวเนาะนะฮะสวัสดีสามินเชียงคานะจ๊ะขอเพลงหน่อยค่ะดีเจสมนำหน้าตัวเองของจินตลาภูลาภปะทะจินตลาภูลาภหรือล่ะฮะสรรหาเพลงเนาะมินเชียงคานภาพโปรไฟล์ในภาพใครอะภาพลูกหรือภาพตัวเองนะฮะสมนำหน้าตัวเองว่ะนะฮะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวหาให้นะครับปิยะวุฒิชัยครับขอเปลี่ยนเป็นเพลงนาทีเดียวในตอนสุดท้ายของโจป๊อปก็แล้วกันอ่ะเพลงนี้ก็ได้พี่ความหมายดีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะฮะฟังเพลงฟังข่าววิเคราะห์ข่าวกันไปนะฮะนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงสลับกับเพลงไปด้วยและด้วยแล้วด้วยกันละกันนะครับมีเพลงรอยกรีดที่ข้อมือครับมีอินคารักแท้มีแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวมีแสนนาการด้วยไว้ใจได้กามีแนกตะเลือพลด้วยมีเปเปอร์แจมมีอริสมันมีแจ้งหนุพลแก้วการนะครับหลายเพลงที่คุณได้ฟังมานะครับมา

ลงจากเบียร์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยกรีดที่ข้อมือไม่ใช่อาจารย์เบียร์นะฮะคนละเบียร์กันนะฮะช่วงนี้เหมือนข่าวอาจารย์เบียร์เงียบหายไปนะช่วงนี้เหมือนจะมั่นหน้าน้อยลงนะเหมือนจะเงียบไปพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะนะครับแต่ว่าคนนี้นี่ไม่รู้มั่นหรือเปล่าคุณฟังฮะจำแอมไซไนส์ได้ไหมฮะล่าสุดนี้นะครับศาลพิพากษาประหารชีวิตเดี๋ยวประหารชีวิตแอมไซไนส์ในคดีที่7แล้วนะฮะวางยาฆ่าฟ้าดาลินีล้างหนี้วงแชร์โอ้โหนะไปดูข่าวหน่อยไหมคือต้องบอกคุณฟังนะครับว่าแอมไซไนส์นี่เขาโดนประหารชีวิตไปหลายรอบแล้วนะฮะคือถ้าว่าอันนี้คดีที่7นะฮะก็คือประหารชีวิตแล้วประหารชีวิตอีกคือถ้าตายไปแล้วก็ประหารชีวิตวิญญาณอีกฮะประหารชีวิตวิญญาณประหารชีวิตวิญญาณตายอีกวิญญาณตายแล้วประหารชีวิตต่อประหารชีวิตวิญญาณต่อวิญญาณมาตายประหารชีวิตต่อนะฮะวันนี้เองนะครับศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับนัดฟังคำพิพากษานะฮะคดีอัยการยื่นฟ้องนะฮะแอมไซไนท์ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับเขาบอกว่าใส่อาหารปลอมแปลงอาหารเข้าไปนะฮะจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซไนท์นะครับปลอมบนลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางสาวดาลินีหรือฟ้าครับผู้ตายดื่มหรือรับประทานนะเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเพื่อจะหวังซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการที่ตนได้กระทำความผิดช่อโกงนะฮะสารพิเคราะห์แล้วนะครับ13 ธันวาคม 63นะฮะมีอาการแน่นหน้าอกผู้ตายมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับก่อนเรียกสามีที่อยู่ชั้น2ของบ้านแต่เมื่อลงมาพบว่าผู้ตายได้หมดสติแล้วนะครับอยู่บริเวณพื้นจึงได้เรียกรถพยาบาลหลังจากผ่านไป10 นาทีเมื่อถึงโรงพยาบาลเจ้าที่กู้ชีพปั๊มหัวใจและใช้เครื่องช็อตหัวใจไฟฟ้านานเป็นเวลา30 นาทีจนมาถึงโรงพยาบาลสามพรานก่อนแพทย์ลงเห็นว่าเสียชีวิตแล้วนะครับโรงพยาบาลสามพรานจึงนำร่างผู้ตายส่งยังโรงพยาบาลศรีราชเพื่อทำการชันสูตรนะครับโดยแพทย์ระบุว่าร่างกายไม่พบบาดแผลหลังการผ่าพิสูจน์แล้วพบสิ่งผิดปกติในหัวใจล่างซ้ายครับรอยหย่อมเลือดในปอดและไขมันที่ตับซึ่งบ่งบอกว่าร่างกายผิดปกติจากการขาดออกซิเจนซึ่งสาเหตุได้เกิดจากการลักษณะนี้อาจเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจของผู้ตายเองฆ่าเกลือในร่างกายเป็นด่างหรือข้อสุดท้ายคือได้รับสารพิษแต่จากการตรวจไซไนท์นั้นเป็นการตรวจเฉพาะไม่สามารถหาผลการตรวจโดยทั่วไปได้นะครับเมื่อย้อนดูประวัตินะฮะพบความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากการได้รับสารพิษไซไนท์นั่นเองนะครับสามีก็เลยเบิกความมานะก็มีการตรวจกันต่างๆนานานะฮะสุดท้ายได้สุดแล้วนะฮะก็ทางด้านการแพทย์ก็ลงความเห็นนะครับมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนอย่างละเอียดนะฮะก็ปรากฏว่าเจอไซไนท์จริงๆนะคุณผู้ฟังโอ้โหสาเหตุที่ลงมือคือจำเลยได้ยืมเงินของผู้ตาย 60,000 บาทแต่ไม่เคยคืนและชักชวนให้ไปเล่นแชร์3วงนะครับซึ่งจะได้เงินปันผลรวมกันประมาณ 200,000 แต่ผู้ตายได้เสียชีวิตก่อนนะฮะสาเหตุที่จำเลยลงมือฆ่าผู้อื่นตายนะเป็นเพราะว่าจำเลยเนี่ยได้ยืมเงินของผู้ตาย 60,000 แต่ไม่เคยคืนให้เขาและยังชวนให้มาเล่นวงแชร์อีกซึ่งจะได้เงินปันผลประมาณ 200,000 แต่ผู้ตายได้ตายก่อนต่อมาพบว่าจำเลยมีบัญชีหลายบัญชีที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์และมีหนี้สินหลายล้านบาทครับจึงที่ได้ว่าการฆ่าผู้ตายต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อล้างหนี้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงนะครับก็เลยโดนคดีความไปนี่เป็นคดีที่7แล้วนะฮะศาลก็เลยมีคำพิพากษาประหารชีวิต2คดีฮะจำคุกตลอดชีวิต2คดียกฟ้อง3คดีนะครับคุณฟังรู้ไหมฮะว่าเป็นความผิดฆ่าผู้อื่นเนี่ย14 คดีเลยนะยายแอมไซไนท์มันโดนไป14 คดีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะโดนประหารชีวิตไป2 รอบคือตายแล้วรอบนึงก็ฟื้นมาอีกรอบนึงก็ประหารอีกรอบอะฮะแอมไซไนท์นะฮะแล้วก็จำคุก2จำคุกตลอดชีวิตน่ะ2คดีคือเขาโดนประหารชีวิตน่ะ2คดีเขาโดนจำคุกตลอดชีวิตน่ะ2คดีนะฮะแล้วก็ที่ฟ้องที่ยกฟ้องคือไม่มีความผิดน่ะ3คดีนะแล้วก็จะกำลังมีคดีความอยู่นะที่ยังยื่นฟ้องอยู่15 คดีนะครับตายแล้วตายอีกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวนะครับที่เกิดขึ้นของแอมไซไนท์นะครับคุณฟังติดตามข่าวกันต่อไปอะไรกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโยว่านางติดพนันออนไลน์มีเงินเข้าออกแบบเว็บฟัน88เกือบ100 ล้านนะฮะคงอย่างนั้นละฮะพี่สดวันนี้ใช่ครับโทษประหารชีวิตติดคุก8 ปีได้ออกทำได้เหมือนใครบางคนหรือเปล่าล่ะนะฮะใช่คิดว่าอย่างนั้นละฮะหลายคนเนี่ยโดนโทษประหารชีวิตสุดท้ายก็โดนจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายไม่เกิน10 ปี
อย่างกรณีที่นายเล่าตานะครับที่ทางเชียงใหม่นะก็8กี่ปีนะไม่แน่ใจ8ปีหรือเปล่านานกว่านั้นมั้งนะฮะหลายคน 8-9 ปีได้ออกมาแล้วนะครับพี่โอวัดดิเจครับที่วัดไร่ขิงก็ติดพนันออนไลน์เหมือนกันสีกาก็ติดพนันออนไลน์เหมือนกันนะฮะส่วนมากพวกนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับการเล่นพนันออนไลน์หรือการเล่นแชร์พวกนี้ฮะหมุนเงินไม่ทันก็ต้องหาวิธีการต่างๆนะครับนี่คือแอมไซไนท์นะครับ

จนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะฮะครั้งสองครั้งสามอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้เนาะเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่หมดกันได้พูดเยอะเดี๋ยวไม่หมดกันเพราะเพลงขอมาหลายเพลงนะครับอยากฟังพิษรักเหรอฮะมาพี่แจ้งนรพลแก้วการเพลงนี้ฝากไว้นะครับมาเคลียร์เพลงกันตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นกันแล้วเวลาไวจังเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพิษรักนะครับเพลงนี้จากพี่แจ้ดุรพลแก้วการนะมาอยากจะถอนพิษที่มันค้างอยู่ในใจเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงนี้มีอดิสมันให้ฟังครับขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองเมื่อกี้ละชื่อเพลงว่ามีแฟนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ย

ตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นครับนี่คือเพลงของพี่อรัญสมิทธ์อริสมันครับเวียนหัวตามไม่ทันคุณฟังครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าเอาอีกแล้วที่จังหวัดน่านคุณฟังไหนใครอยู่เมืองน่านบ้างตอนนี้กลางใจเมืองน่านเลยนะเห็นคลิปที่เขามีการแชร์กันที่เมืองน่านนะฮะที่น้ำป่ามันไหลหลากลงมานะฮะจากนาผืนดินกว้างที่เป็นสวนเป็นไร่ตัวนี้กลายเป็นทางน้ำไหลผ่านเลยฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยตอนนี้เนี่ยฝนกำลังลงเลยนะที่เมืองน่านอีกแล้วนะครับภาคเหนือมันจะมีน้ำอยู่สี่แม่น้ำเนี่ยปิงวังยมน่านนะครับแม่น้ำใหญ่สุดนะพี่สวัสดิ์น้ำปิงไหมเนาะหรือเปล่าน้ำปิงนะปิงวังยมน่านนะครับวังกับน่านนี่น่าจะน้อยหน่อยแต่ถ้าท่วมทีก็ใหญ่อลังการนะแต่น้ำปิงนะใหญ่น่ากลัวนะฮะน้ำปิงนะฮะที่มันท่วมเชียงใหม่เขาแล้วไงนะฮะน้ำทั้งสี่น้ำนี่มันไหลผ่านกลางเมืองหมดเลยนะฮะคนสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะสร้างบ้านเนี่ยก็เรียกว่ารอบๆแม่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับเหมือนกันทุกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานก็เหมือนกันเนาะโขงสีมูลปูนสีครามอุบลราชธานีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่แม่น้ำจะไปชอบนะแม่น้ำสองสีมันน่าตื่นเต้นดีเป็นคนชอบไปดูภาพที่เขาถ่ายลงยูทูบหรือทำออนไลน์ต่างฮะดูแล้วก็ขนลุกกันนะน่ากลัวนะฮะน้ำสองสีเงี้ยคุณฟังก็เห็นน้ำทะเลสองสีไหมฮะมีนะอย่างแม่ฮ่องสอนนี่ก็มีนะแม่น้ำเมยแม่น้ำอิระวดีนะฮะมันจะมีแม่น้ำมาประกบกันสองสีนะฮะอาจจะเป็นสีเขียวหรืออาจจะเป็นสีแบบขุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเพราะว่าน้ำแต่ละที่นี่มันมีชั้นดินชั้นหินต่างกันสีมันก็จะมีความแตกต่างกันนะแต่น่ากลัวนะที่จะว่าตกไปนี่ตายแน่ๆน่ากลัวนะฮะแต่ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะก็คือเกิดพายุใหญ่ถล่มนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเกิดน้ำป่าไหลหลากตอนนี้กำลังท่วมกำลังตกละในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนมหาศาลเลยที่กลางเมืองน่านเลยนะครับแล้วก็ลากยาวมาที่อำเภอปงพะเยานะครับมาที่ฝั่งพะเยาแล้วฮะแล้วก็ข้ามมาอำเภอสองนะฮะอำเภอปัวท่าวังผาจังหวัดน่านกำลังถล่มเลยนะครับส่วนเชียงใหม่ตอนนี้นะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับเชียงใหม่ลำพูนมีดอยสะเก็ดนิดนึงนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางไม่มีนะครับมีที่เถินนิดหน่อยแต่ว่าทางแม่สอดจังหวัดตากเยอะแม่สอดตากนะฮะข้ามฝั่งไปพม่าเยอะหน่อยนะครับลงมาทางตอนใต้ลงมานะครับจะมีที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีเล็กๆน้อยครับส่วนจังหวัดอื่นไม่มีนะเล็กๆน้อยๆน้อยๆไปครับทางภาคใต้จะมีใต้สุดอาทิตย์เขาก็คือนครศรีธรรมราชครับกำลังตกเลยคือตั้งแต่สีชนลงไปตกหมดเลยครับนครศรีธรรมราชทุ่งสงทุ่งใหญ่ครองพลสิเกาจังหวัดตรังเกาะภูเก็ตเล็กน้อยนะครับจังหวัดตรังทั้งจังหวัดเลยพัทลุงทั้งจังหวัดระโนดทุ่งยาวสิเกานะฮะนะครับลงไปอำเภอละงูแล้วก็หยุดที่หาดใหญ่ตัวเมืองหาดใหญ่ไม่มีครับแต่ว่าไปตกอีกทีที่ปัตตานีสายบุรีแล้วก็ลงไปที่มาเลเซียนะตกหมดเลยบันดังสตาลงไปข้างใต้นี่ตกหมดเลยนะฮะมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของฟ้าฝนนะครับที่กำลังตกกันนะมาเลเซียตกหลายจังหวัดเขาเรียกว่าอะไรจังหวัดละในเขตของเขาและทุกพื้นที่เลยกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงก็ตกนะครับนี่นะนะครับก็ว่ากันไปก็ละกันสำหรับบรรยากาศของทางด้านของฝนฟ้าอากาศสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับเราค้างเพลงกันเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมุทริกก่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นคุยกันทั่วไปเนาะชวนคุยกันสัพเพเหระในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับทนายหนุ่มมาแล้วทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะพี่สวัสดิ์วันนี้ใช้คำว่าน้ำปิงใหญ่สุดครับใหญ่สุดและท่วมสุดเยอะด้วยเนาะทนายหนุ่มครับน้ำปิงน้ำวังดีครับทนายหนุ่มฮะท่านหนุ่มครับเมื่อกี้พี่โอเขาขับรถผ่านอนุสาวรีย์พ่อขุนรามอ่ะวอนพ่อขุนรามผมมาตามผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเพราะว่าสงสัยพี่ท่านหนุ่มต้องเคยมาที่นี่แน่เลยนะฮะบนบานศาลกล่าวเจ้าที่นะฮะกระมวลวันวันนี้ใจครับเมื่อกี้อะไรเหี่ยวๆคะสะเทือนใจคนเฒ่าค่ะสะเทือนใจอะไรเหี่ยวๆอัศนีวสันต์ดีกว่าครับเพลงนี้ทำดีได้ดีครับมึงล้ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเลยกันแล้วกันเนาะบุญทลิกเดี๋ยวอุดมนาจรวดที่กำลังฟังกันอยู่นะครับก็มาฟังเพลงมาชนเมาส์มอยกันสักชั่วโมงในช่วงเวลากลางวันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงของอัศนีวสันต์นะครับชื่อเพลงว่าทำดีได้ดีนะครับคำนี้เนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะทำอะไรได้แบบนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้เสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังกันต่อวันนี้มีเรื่องหลอนไหมนะครับเดี๋ยวหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับนะพี่โอเมื่อกี้พี่โอขับรถผ่านรามคำแหงนะฮะพี่โอพี่หนุ่มบอกว่าทำไมภาพมันแตกต่างกันเลยแบบนี้สมัยก่อนไม่มีเครื่องรางของขลังมาวางตรงด้านหน้านะเออสมัยก่อนไม่มีอะพี่โอเดี๋ยวนี้เขาทำไมเอาพวกเครื่องรางของขลังน้ำเขียวน้ำแดงมาวางเต็มเลยอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงคณะนิติศาสตร์มหาลัยรามคำแหงเออพี่โอเขาพี่หนุ่มเขาส่งภาพมาสมัยก่อนนะฮะเออแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะแสดงว่าเดี๋ยวนี้นี่ที่มหาลัยรามคำแหงนี่สายมูน่าจะเยอะแล้วนะสายมูเตลูอะพี่โอไอส่งให้พี่โอดูก่อนนะฮะทำดีได้ดีนะครับทำมูได้มูนะฮะคาชาพาไปมู4 โมงเย็น 1 นาทีนะครับPaper Jam ครับเรื่องเท่านี้นะครับ

็นเพลงของ Paper Jam นะครับพี่อุหฤทัยครับใช่เพลงว่าเรื่องเท่านี้เนาะ เรื่องเท่านี้เองเออนะฮะคุณฟังครับพูดถึงเรื่องของปืนผ่าหน้าไม้อย่างที่อนุทินเขาบอกว่าใครมีปืนคือผิดนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะอยิงโจรหรือว่าข่มขู่โจรก็ตามแต่คุณก็ผิดก็เลยมีกระแสดราม่ากันโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองทีเดียวนะครับล่าสุดนี้ก็มีการจับปืนนะฮะโอ้โหเจ้าที่กวาดล้างนะครับเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นี่ไซเบอร์นะออนไลน์นะฮะค้น200จุดทั่วไทยจับกุมผู้ต้องหา100กว่าคนมา186คนยึดปืนได้228กระบอกกระสุนอีกพันกว่านัดทีเดียวครับหลายจุดหลายพื้นที่ครับที่เขาไปตรวจสอบกันอย่างเช่นนะฮะล่อซื้อจับกุมผู้โพสต์ขายปืนผ่านเฟซบุ๊กในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบุกค้นร้านไข่ไก่ในสมุทรปราการนี่หลังขยายผลจากร้านอัมพรางอลัยยนต์ในช้อปปี้และกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกกว่า800คนโอ้เขาขายในช้อปปี้เหรอฮะน่าจะเป็นประมาณว่าในช้อปปี้น่าจะแบบว่ายังไม่ได้ขายเป็นทางการน่าจะแบบอะไรนี่ก่อนแล้วก็เขาสืบต่อไงตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาจะดูแลด้านของออนไลน์เนาะจะไม่ได้เป็นที่ลงพื้นที่จริงนะฮะนะครับก็มีการแถลงข่าวกันล่อซื้อนะผู้โพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดอย่างที่บอกไปว่าร้านขายไข่ไก่ก่อนแล้วก็ขยายผลไปต่อในร้านขายออนไลน์ในช้อปปี้ร้านอะไรยนต์นะฮะแต่ขายปืนด้วยนะฮะได้มีที่อุดรธานีด้วยนะครับนะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงปืนนะแปลงกันส่งขายนะฮะยึดปืนอีกหลายกระบอกทีเดียวนะครับอย่างที่จังหวัดสมุทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะเจ้าของลานตากข้าวก็มีโพสต์อวดปืนลงโซเชียลนะจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมปืนกลยาบ้าก็มีนะฮะเราบอกว่าฝากเตือนไปยังประชาชนนะฮะการซื้อขายครอบครองหรือพกอาวุธปืนผิดกฎหมายนะครับรวมถึงไม่สนับสนุนการซื้อขายอาวุธผ่านออนไลน์เพราะนอกจากจะมีความผิดและมีโทษแล้วยังนำไปสู่การก่ออาชญากรรมและความรุนแรงต่างๆมากมายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังให้มากมายนะครับอันนี้คือเฉพาะส่วนของออนไลน์เขาล่อซื้อนะฮะส่วนในออนกราวน์ออนพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจอีกฝั่งหนึ่งไปตรวจนะครับตอนนี้เขาโพสต์ขายกันเยอะในออนไลน์ในโซเชียลว่ากันไปและกันติดตามกันไปนะครับเมื่อกี้มีเพลงจีนเพลงหนึ่งครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเพลงจีนเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังส่งมาลองฟังดูไหมว่าเพลงนี้มันเป็นเหมือนเพลงอะไรต้องเป็นช่วงเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านแน่ๆเลยนะฮะเอามาช่วงเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านวันนี้เอ๊ะคุณเด้อขึ้นมาคุ้นๆนะเพลงอะไรนะ

0: คุ้นๆไหมฮะเหมือนเคยฟังไหมเพลงนี้ต้องบอกเลยว่ายุคนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าเพลงไทยเนี่ยไปก๊อปปี้เขามาเยอะมากเลยเมื่อวานเราเปิดบทห่วงของตั๊กสุริพรไปใช่ไหมอันนี้เพลงอะไรใครจำได้บ้างคุ้นๆไหมฮะเหมือนเคยยินที่ไหนไหมคุ้นๆป่ะนี่เพลงไทยอย่างที่บอกว่ายุคนั้นนะครับทั้งพี่ต้อมเรนโบว์นะครับทั้งเทวเทนพรหมินนะครับทั้งคาราบาวหลายศิลปินนะที่เขาไปก๊อปปี้มานะครับนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยบอกว่าเพลงนี้ครับดีเจเพลงนี้เลยนะ
1: ฮะ
0: นี่จำได้ใช่ไหม

จริงๆก็ถือว่าเป็นการครีเอทละกันอาจจะเป็นการไปยืมทุ่งทำนองมานะจะถามว่าก๊อปปี้มันก็ก๊อปปี้แหละนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องราวของลิขสิทธิ์เพลงเขาถามกันมาหรือยังนะฮะแต่จะว่ายุคนั้นนะยุค2530กลางๆไปปลายกลางๆแล้วกันไปยุคที่มีการนำเอาทุ่งทำนองของสากลนะไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเนาะของจีนญี่ปุ่นฮ่องกงไทยไต้หวันอะไรเงี้ยนะฮะมาทำมันเยอะมากๆเลยแต่เพราะว่าบ้านเขานี่เขาพัฒนาไงใช่ไหมเราได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนจากไต้หวันเราดูหนังเชิญหลงนี่ใช่ไหมฮะเราดูหนังจากเกาะฮ่องกงต่างๆแล้วก็เอาวัฒนธรรมการแต่งกายแต่งตัวเพลงมาใส่ในไทยอีกนัยยะหนึ่งคนที่เขาชอบฝรั่งก็เอลวิสเพรสลีย์ไงใช่ไหมฮะก็จะก๊อปปี้อีกฝั่งหนึ่งมาใส่คือวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าทำเอเชียมันผสมผสานกันไทยเราเป็นประเทศที่เล็กกว่าแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาทำอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอหลังจากนี้จะคิดว่าพอเลย2530ไปปลาย3738ขึ้นไปการก๊อปปี้เพลงก็เริ่มเบาลงแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็เบาลงมากเลยยุค IS Grammy เพราะว่าเป็นค่าใหญ่ค่าใหญ่มันเป็น international เลยฮะมันออกสื่อไปนานาชาติเขามีการไปโชว์ตัวต่างประเทศด้วยนั้นเนี่ยเพลงก็คือแต่งเองก็ทำเองด้วยอาจจะมีบ้างบางเพลงที่มีเอาทุ่งตำนองบางส่วนมาใส่แต่ค่าใหญ่เขาจะไม่ทำละแต่ก่อนนั้นของนิธิทัศน์เหล่านี้ค่อนข้างจะมีการก๊อปปี้เยอะเพราะอาจจะเป็น

่ายเฉพาะในพื้นที่ขายเทปซีดีเฉยๆไงไม่ได้ไปโชว์ตัวต่างประเทศไงแต่ IS Grammy เขาเริ่มมีออกนานาชาติกันแล้วเลยต้องปรับเปลี่ยนมาจากนั้นมาก็ไม่เห็นอีกเลยก็ก๊อปถือว่าก๊อปน้อยลงน้อยมากไม่มีเลยนะฮะยุคนั้นตั้งแต่นั้นมาคือน่าจะยุคสุดท้ายแล้วนะฮะนะครับนี่คือพี่เท่ครับนี่คือพี่เท่นะต้องจินตลาภูลาภครับไม่เคยก๊อปใครใช่ฮะโดยเฉพาะทรงผมบ๊อบของนางผมบ๊อบของนางนะฮะไม่เคยก๊อปปี้ชาวบ้านนะฮะ นะวันนี้มีคนฟังขอจินตลามาด้วยนะเออเดี๋ยวให้ฟังโจป๊อบก่อนมาโจป๊อบนะฮะมีแสนนาการมีนักนฤพลนะครับมีจินตลาภูลาภเดี๋ยวหาเรื่องราวมาเล่ากันเรื่องหล่อเรื่องอะไรดีๆวันนี้นะฮะ

เพลงจากโจป๊อปนะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้นะครับบอกว่านาทีเดียวในตอนสุดท้ายโยบอกว่าพูดถึงเพลงก๊อปปี้นี่คำเบ่งก็ก๊อปเพลงของไทยเยอะมากเลยนะใช่ครับใช่อัลบั้มพิเศษนะครับนี่คือ

โอ้โหเอาเพลงไว้ใจได้กามันทำเพลงในเวอร์ชันของแสนนาคาแปลกดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงหมดกันก่อนแล้วกันพี่โอ้นะเพลงที่แปลกดีแปลกประหลาดดีเหมือนกันนะฮะแต่ก็พอบอีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะแน็กธนพลนะครับแล้วก็วันใหม่เป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งแนวสไตล์อินดี้อีสานนิดนึงนะฮะสิลืมเขาแล้วล่ะครับขอบันแต่ชั่วโมงแรกยังไม่ได้เปิดเลยเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับ

ึ่งเพลงแนวสไตล์อินดี้อีสานนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสิลืมเขาแล้วล่ะเกือบจะลืมเขาแล้วล่ะนะนะฮะเพลงแล้วกันที่ฝากมานะครับตอนนี้4โมงเย็น28นาทีตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างเอ่ยจินตลานี่ยังอยู่ไหมฮะจะฟังอยู่ไหมหรือมันแหวกแนวเกินเอาไหมเมื่อกี้มีคนผู้ฟังขอจินตลามาหนึ่งเพลงนะครับคือระหว่างครับวันนี้ที่วัดนะฮะวัดอะไรนะวัดที่ประดานะฮะเขาชื่อว่าหลวงพ่ออดุลเนาะที่มีกรณีกับในส่วนของป้าดานะฮะก็มีนักข่าวไปถ่ายทำรายการนะครับหลวงพ่ออดุลที่ขอนแก่นประกาศงดรับนะฮะงดรับหมอลำพอดีหมอลำเขาติดต่อมาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อทางหมอลำเราจะไปแสดงให้ฟรีๆเลยเพื่อหาเงินเข้าวัดต่างๆนะทางหลวงพ่อเขาก็เกรงว่าด้านความปลอดภัยแล้วก็อาจจะไม่สะดวกก็เลยขออภัยวงหมอลำนะบอกว่าปกติเป็นวัดสงบไม่ค่อยจัดงานเท่าไหร่พอดีมีหมอลำเสนอไปว่าจะไปเล่นให้นะฮะก็กลัวหมอลำเสียใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็กลัวด้านความปลอดภัยด้วยเพราะคนเยอะไงกลัวใครจะแฝงเข้ามาในวัดนะฮะที่ขอนแก่นยังเป็นประเด็นดราม่ายังไม่จบนะเรื่องประดาเนี่ยนะลำใหญ่มากเลยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะมินเชียงคานวันนี้เจอขาฟังค่ะฟังเมนูนี้มินเป็นอร่อยอะไรอ่ะอยากฟังจินตลาเอาเวอร์ชันอันนี้ได้ไหมเวอร์ชันอะไรนะเดี๋ยวเอาจินตลาเหรอต้นฉบับเป็นเหรอเอางั้นเหรอฮะแหวกไปไหมมินมีเวอร์ชันของเวียงนฤมลเอาไหมหรือจะเอาจินตลาเอาตอบก่อนจะเอาเวียงนฤมลจะเอาจินตลาอ๋อพี่เนิร์นขอหนึ่งเพลงไม่ได้ฟังเลยได้ยินผ่านหูในทิกตอกเหรออ๋อเลยอยากฟังเงี้ยนะฮะพี่เนิร์นขอเพลงอะไรไอ้ปื๊ดอ๋อไอ้ปื๊ดก่อนหรอเอาปื๊ดหรอเอาปื๊ดก่อนไหมไอ้ปื๊ดก่อนเนาะไอ้ปื๊ดก่อนนะเอาจินตลาท่านค่ะคนอื่นไม่ฟังค่ะมาปื๊ดไอ้ปื๊ดก่อนมาไอ้ปื๊ดก่อนมาตาเนินทวงเพลงมาแล้วพี่โอไอ้ปื๊ดเจอดีไอ้ปื๊ดขาใหญ่นะมาเต้นกันถึงเพลงครับหลังจบไอ้ปื๊ดแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังให้ฟังอีกไว้สัก 2-3 เพลงไหมเดี๋ยวค่อยปิดลูกทุ่งจินตลาเนาะเดี๋ยวค่อยมาเรื่องหลอนกันใกล้ๆ 5 โมงนะครับแป๊บเดียวอ๋อเพลงพี่มนพ1เพลงเออใช่ๆๆนะฮะเดี๋ยวพี่มนพตอบเพลงนี้แล้วกันนะครับนะ

ส่งคนจริงใจนะครับไม่ต้องไปแต่งตัวให้ดูดีรัดหรูเพอร์เฟกอะไรนะเป็นแค่คนปกติคนธรรมดาอย่าไปรัดหรูเพอร์เฟกอะไรบางคนที่มองแค่เปลือกนอกไงมองแค่เปลือกนอกอย่างเดียวอ่ะคนเราต้องมอง

น้องรักนักร้องจ้ะเอาละครับชิกชิกชิกชิกนะฮะนี่คือแนทวาสนานะฮะไม่ใช่น้องแนทนะฮะพี่แนทพี่แนทเดี๋ยวฟังพอพี่รักจริงพี่ก็อยู่กับพี่เฉยๆแล้วก็ให้ฟังจินตนาหนึ่งเพลงเดี๋ยวครับเพลงช้าเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนๆสักหนึ่งเรื่องแล้วกันก่อน5 โมงเย็นนะครับ

พราะพี่รักจริงนะฮะอันนี้เวอร์ชันของออยเลอร์นะฮะเพราะดีเนาะเวอร์ชันนี้แบบละมุนดีเหมือนกันนะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆน้องก็อยู่ของน้องเฉยๆพี่เข้ามาหาทำไมก่อนใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มมืดทีเดียวที่เชียงใหม่นะที่อื่นเป็นไงบ้างมืดครึ้มไหมครับเย็นนี้จะมีฝนฟ้าตกหรือเปล่ามีเพลงนึงให้ฟังของจินตลาพร้อมจะเต้นพร้อมจะแดนซ์หรือยังเป็นเพลงลูกทุ่งของจินตลานะฟังจินตลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเพลงช้าเลยเราจะกลับมาเรื่องวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้ฟังรู้จักหุ่นพยนต์ไหมฮะหุ่นพยนต์รู้จักปะคุณไหมหุ่นพยนต์คือเครื่องรางของขลังโบราณที่สร้างจากวัสดุเช่นฟางหญ้าได้หรือโลหะและปลุกเสกให้มีจิตวิญญาณสามารถปกป้องเจ้าของได้สายขาวหรือสายเทพเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นหญ้าคาหรือว่าดอกสารเน้นปกป้องคุ้มครองดูแลบ้านส่วนสายพรายหรือสายดำทำจากโลหะหรืออาถรรพ์ครับเขาเชื่อว่ามีวิญญาณหรือพูดผีคอยรับใช้เป็นคำสั่งของผู้ปลุกเสกนะวันนี้เรื่องของคุณพยนต์มาฝากนะครับซึ่งมีคนหนึ่งนะเขามีโอกาสได้ไปทำงานที่เขาเรียกว่าสถานปฏิบัติแห่งหนึ่งสถานที่รับแก้ของหรือว่ารับสายขาวสายดำแห่งหนึ่งเขามีโอกาสได้เห็นอะไรต่างๆข้างในมากมายบอกว่าโอ้ยขนลุกมากเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมาพ่อนุ่นละออมาเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของห้าโมงเย็นนะครับขอมาจินตลาพูนลาบมาพร้อมจำแดนซ์กันแล้วยังมาจินตลาโอ้โหดนตรีขึ้นมานี่แบบอะไรนะมาสเตอร์เทปท็อปไลน์ไดมอนด์มากเลยแล้วเนี่ย

มน้ำหน้าตัวเองครับสาวเสียงพินจันทนาพุลาภน่าจะตั้งแต่ค่ายมาสเตอร์เทปนะฮะไม่ถึงสมัยก่อนเนาะจันทนานี่โอ้โหดังมากเลยสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับเนาะเพลงอะไรบ้างสมัยก่อนพี่โอ้ต้องถามพี่สมบัตินี่สาวน้ำตาสาววารินนี้นะฮะอำเภอวารินชำราบนะฮะอะไรอีกอะแตงโมจินตลาก็ยุคก็ดังมากยุคนั้นนะครับนะฮะหลายเพลงทีเดียวนะครับยุคนั้นก่อนจะมาเป็นหลังๆมันก็เต่างอยหลังๆมาก็ไม่เหมือนจะไม่ค่อยออกเพลงเท่าไหร่เหมือนจะเงียบๆไปสำหรับจินตลาพุนราบนะจ๊ะแล้วจะเล่าเรื่องผีได้ไหมเนี่ยจินตลาขนาดนี้ทักทายโปเต้โปแตะด้วยก็แล้วกันนะฮะโปเต้มาปุ๊บเจอหมอลำไปเลยนะฮะมาปุ๊บเจอหมอลำวันนี้พี่สมบัติกับโปเต้มาช่วงท้ายรายการเจอหมอลำไปเลยครับหนึ่งเพลงนะฮะงั้นดีกว่าขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวอารมณ์มันจะไม่เข้าหมอลำเมื่อกี้เพิ่มเลยขอเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเรื่องราวของสถานที่ปฏิบัติหลอนสถานที่ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมหลอนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนหนึ่งเขามีโอกาสได้เข้าไปนะได้เข้าไปทำงานที่นั่นเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาเจอเรื่องหลอนด้วยไปทำงานที่นั่นนะฮะหนึ่งเรื่องสั้นๆไม่ได้ยาวมากเรื่องสั้นๆนะครับให้มีเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้มีความหลากหลายนะฟังเพลงแล้วฟังข่าวแล้วต้องมีเรื่องหลอนๆบ้างโดยเฉพาะพี่ทนายหนุ่มได้ชอบมากๆเลยทนายหนุ่มได้ชอบประทำเป็นสำนักนะฮะใช่ไหมครับทนายหนุ่มฮะสำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้รักสลายดอกฝ้ายบานพี่เฟิร์สชอบอัลบั้มนี้สุดใช่ๆๆทีนี้ดีเจก็ชอบเหมือนกันงานดอกฝ้ายเมืองเลยนะที่ได้เจอกันนะฝากสัมพันธ์รักแน่นนะมางั้นเราขอหนึ่งเพลงเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วนะฮะพยาบาลลำหมอลำพี่หมอลำนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าโบกี้เลออนเธอจะมีลูกคอได้เนาะ

งเพราะที่หลายคนชอบสำหรับเพลงนี้นะครับนาฬิกาทรายนะครับมาถึงเรื่องร้อนในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยอยู่กับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะครับหรือว่าของที่เป็นวัตถุทั้งมงคลทั้งสายขาวและก็สายดำมากมายใช่ไหมครับต้องถามพี่สมบัติมากมีเนี่ยไหนใครเป็นสายขาวหรือสายดำบ้างมีเยอะไหมครับสายขาวสายดำโอ้ยดนตรีหลอนมากเลยอะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของสายขาวสายดำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสายดาร์กน่ากลัวมากสายดำเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกสำนักหมอผีนะฮะทั้งสายขาวสายดำบางคนบางที่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำเป็นสายขาวนะหมายถึงว่ามีพุทธคุณอ้างเรื่องพระต่างๆแต่ว่าข้างในมีเป็นสายดำไปเอาพวกเท่ากระดูกคนตายนะไปเอาพวกของที่เป็นสายมืดนะฮะมาทำวัตถุมงคลเนี่ยเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายหรือว่ามาปลุกเสกให้คนเอาไปใช้เรื่องของการทำมาค้าขายเสน่ห์มหามงคลนิยมต่างๆมากมายนะครับมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่โปเต้เป็นทีมงานสายข่าวแล้วฮะเรียกว่างานข่าวดำนะฮะดนตรีหลอนมากเลยนะเนี่ยนะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งรับเธอมีโอกาสได้เข้าไปทำงานดนตรีนี้ต้องเปิดตอนกลางคืนเงียบๆได้ฟิลพี่สมบัติต้องเปิดฟังนะฮะหลอนไหมหลอนเนาะดนตรีน่ากลัวมากเลยนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอมีโอกาสได้มาเล่าในรายการพี่ป๋องนะเกี่ยวกับเรื่องราวของครั้งหนึ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานในสถานที่ที่เป็นสถานที่เขาเรียกว่าเป็นสำนักหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเปิดให้คนนะมาเหมือนกับมาไงดีอะมาหาเครื่องรางของขลังมาทำของไม่ทำของสิมาเสริมเสน่ห์แล้วกันเสริมเสน่ห์มงคลบางคนก็มาถอนของก็มีนะในจังหวัดในแถวภาคกลางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเธอได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่นั่นนะครับเป็นคนคือเนื่องจากเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคใหม่เนาะมันก็จะมีเพจ Facebook ด้วยเนาะก็เลยมีคนเข้ามาทักข้อความในกล่องข้อความรับโทรศัพท์บ้างแล้วก็จัดคิวของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับครั้งแรกที่เข้าไปสมัครงานที่เข้าไปถึงเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของพวกนี้คนอยู่แล้วเนาะสายขาวสายดำอยู่แล้วพอไปถึงเนี่ยโอ้โหมันเป็นบ้านทรงไทยเลยใหญ่เลยทีเดียวนะฮะอยู่กลางทุ่งนาเลยจังหวัดหนึ่งทางโซนภาคกลางไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะฮะแล้วปรากฏว่าในช่วงที่ไปถึงปั๊บก็เดินขึ้นไปก็รู้สึกขนลุกนะแต่ไปกลางวันนะก็มีโอกาสได้เจอกับเจ้าของสำนักเขาก็มาคุยกันมาสมัครงานหรือมาทำงานหรอเงี้ยนะฮะเธอก็หันไปมองซ้ายมองขวาโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะอาคารเขาใหญ่เลยเป็นทรงไทยในที่ไปสมัครงานตรงนั้นก็มีคนมาใช้บริการด้วยมีรถมาจอดอยู่ข้างนอกนะฮะก็มาสมัครในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตอบจัดคิวแล้วก็ตอบคำถามในเพจนะฮะที่มีคนทักเข้ามาแล้วจัดลำดับคิวต่างๆนะครับทีนี้ในการทำงานที่นั่นนะฮะมันจะมีการแบ่งเวรกันว่าถ้าสมมติว่าสำนักปิดแล้วในช่วงเวลาของภาคเย็นเนี่ยทุกคนจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะฮะเพื่อไปปิดประตูหน้าต่างของสำนักนะฮะและเรื่องหลอนก็เกิดขึ้นนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าสำนักนี้เขาสร้างด้วยไม้นะครับแล้วว่ากันว่าไม้ที่สร้างเนี่ยเป็นไม้ที่มาจากที่มาแตกต่างกันนะฮะเช่นไม้เก่านะไม้เก่าที่เคยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะหรือเขาเรียกว่าไม้มงคลชิ้นหนึ่งนะครับไม้ขนุนที่ยืนตายอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีแบบนี้ด้วยไม้ขนุนนะฮะไม่ยืนตายเฉยนะต้องมีสภาพคือโดนฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าเปรี้ยงฮะแล้วก็เอาไม้นะครับมาใช้ประกอบในการสร้างบ้านทรงไทยตรงนี้นะครับนะขึ้นไปข้างบนนะฮะก็ตุ๊กสุกตกใจเพราะเขาจะแบ่งเป็นห้องนะฮะแต่มีห้องหนึ่งเขาจะล็อกเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปเขาว่ากันว่าห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องลึกลับนะฮะเขาจะเปิดให้เฉพาะเวลาเขาต้องการสิ่งของหรือว่ามวลสารบางอย่างเขาจะให้พนักงานขึ้นไปเปิดกุญแจแล้วเอาลงมานะครับตอนที่เธอเข้าไปทำงานตอนแรกเธอก็เดินผ่านไปผ่านมานะเนื่องจากว่ามีช่องกระจกอยู่นะเธอก็เดินผ่านไปมาแล้วก็ชำเลืองมองทุกๆครั้งที่เดินขึ้นไปชั้นบนนะจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ตลอดเลยจะมีเสียงคนเดินตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มพอคนเดินปั๊บเขาจะเดินลุบหายไปหายไปสักมุมหนึ่งของห้องชั้นบนนะก็ตอนแรกก็เข้าใจจินตนาการว่าอาจจะเป็นกุมารทองหรือเปล่าหรือจะเป็นดวงวิญญาณหรืออะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอครั้งหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสเดินขึ้นไปเพื่อปิดประตูหน้าต่างช่วงโพลเพลช่วงประมาณสัก6 โมงเย็นนะครับก็ค่อยๆเดินขึ้นไปบนบันไดได้ยินเสียงคนเดินตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มชั้นบนอยู่เธอก็ตกใจก็ยืนนิ่งสักพักหนึ่งรวบรวมความกล้า
แล้วก็เดินเข้าไปเลยฮะตัวเองเป็นคนไงเดินพอเดินปั๊บเสียงเดินวิ่งเสียงวิ่งเหมือนหลบอะฮะมันหลบไปสักมุมหนึ่งของห้องเธอก็ตกใจอุ๊ยอะไรทันสร้างความไม่มีใครสักคนเลยนะฮะก็เลยรีบไปปิดหน้าต่างนะปิดหน้าต่างก็วิ่งลงชั้นล่างนะตกใจก็เลยถามเพื่อนว่าเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเจอบ่อยมีครั้งหนึ่งนะฮะมีโอกาสเดินไปชั้นบนเหมือนเดิมเพื่อไปทำงานไปปิดหน้าประตูหน้าต่างนะเขาว่านะใจวิจารณญาณในการฟังนะฮะกำลังเดินขึ้นไปเห็นสบายสีเขียวแวบผ่านเข้าไปในห้องนะฮะเป็นห้องหนึ่งนะเดินแวบอย่างไวเลยเหมือนเดินหลบอะฮะเธอก็วิ่งไปดูไม่มีสักคนเลยเป็นสบายนะครับสบายแวบเดินเข้าไปนะฮะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้จริงไม่จริงไม่ทราบใช้วิจารณญาณนะฮะเธอก็ขนลุกสิฮะรีบไปหยิบเอาของก็วิ่งเลยนะฮะจนกระทั่งมารู้นะครับว่าห้องเก็บของตรงนั้นที่เขาล็อกประตูเอาไว้นะได้มีโอกาสได้เข้าไปหยิบของข้างในครับคุณผู้ฟังปรากฏว่าข้างในเนี่ยนะฮะมีทั้งเศษเท่ากระดูกนะฮะมวลสารต่างๆของคนตายที่เขาเก็บไว้คุณผู้ฟังไว้ในผ้าอบไว้ในกล่องอย่างดีเลยเขาจะใช้เมื่อมีพิธีกรรมหรือว่าต้องการใช้อะไรบางอย่างเขาจะบอกว่าน้องก็ไปหยิบกล่องนี้หน่อยหีบนี้หน่อยชั้นบนนะฮะเขาก็จะหยิบลงมาเขาเปิดอู้นะฮะเป็นเท่ากระดูกเก็บไว้อย่างดีทีเดียวไม่ดูกระดูกคนตายที่ไหนอย่างไรเธอก็รีบหยิบแล้วเดินลงมาชั้นล่างอย่างไวทีเดียวนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับมีชาวบ้านมาถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้หญิงอยู่แถวถนนนี้หรือเปล่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่แถวนี้ยืนนิ่งๆอยู่ขับรถผ่านตอนแรกเข้าใจว่าจะขอโดยสารรถมาด้วยนะฮะจากนั้นมาชาวบ้านก็เริ่มเห็นผู้หญิงมายืนทางถนนเรื่อยๆหลายคนนะครับชาวบ้านก็เริ่มกลัวกันเขาเลยติดไฟให้มันสว่างจากนั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านตรงนี้อีกเลยช่วงกลางคืนหลังจากช่วงโพเพไปครับและในช่วงของ1ปีมันจะมีครั้งหนึ่งครับเขาจะมีพิธีถอนของนะฮะเขาจะเชิญเหล่าบรรดาอาจารย์นะฮะและก็เหล่าบรรดาของเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหารวมมาทั้งแขกที่จะมาในงานนะฮะเขาจะมีหุ่นพยนต์ตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวตั้งไว้ตรงกลางงานเลยจะเป็นพิธีภายในนะฮะแล้วเขาจะแจกหุ่นพยนต์ตัวเล็กนะตัวเล็กๆหุ่นพยนต์ก็คือหุ่นที่แบบทำมาจากฟางอะไรฮะที่มันเป็นมีแขนมีขาที่เราก็เห็นที่เขาทำของสิกันนะให้คนละให้คนละตัวแล้วให้คุณอันนั้นเหมือนกับประมาณว่าใครที่คิดว่าตัวเองโดนทำของหรือว่ามีปัญหาด้านที่แบบไม่ดีต่างๆนะให้อธิษฐานจิตลงไปหรือว่าเขียนลงไปยัดใส่เข้าไปแล้วเขาจะทำพิธีเผานะทำพิธีเผาพร้อมกับหุ่นตัวใหญ่เลยจะมีวิธีทำกันทุกๆปีเขาบอกว่าช่วงที่เผานะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีกลิ่นมันมีความเหม็นแล้วมันมีรู้สึกเหมือนมีดวงวิญญาณนะฮะดวงวิญญาณแบบที่มีที่รู้สึกได้ฮะวนเวียนเต็มไปหมดเลยเขาทำพิธีเผาเลยนะเผาในงานนะควันลุกขโมงเลยเดียวนะให้มันสลายไปกับในส่วนของต่างๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความอาจจะเป็นด้วยจิตวิทยาด้วยเนาะได้ระบายออกไปด้วยนะฮะแต่หลายๆครั้งเธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่ร่วมพิธีงานรู้สึกมันเหมือนไม่ได้อยู่แค่นี้มันเยอะมากเหมือนมีดวงวิญญาณมันยืนล้อมาดำๆแล้วก็ทำช่วงกลางคืนด้วยนะฮะกลางคืนมันจะแวบนะฮะก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสนะฮะในสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ยังคงให้บริการอยู่นะครับก็จะมีคนแวะเวียนมาบางคนมาดนทำของบางคนเนี่ยมาเติมของบางคนมาต่างๆนานามากมายหลายอย่างนะยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าเขาไม่บอกที่ไหนนะครับส่วนภาคกลางนะฮะโอ้น่ากลัวเนาะไม่เอาตอนแล้วตอนนี้เธอออกมาละไม่ทำงานที่นี่แล้วต้องบอกว่าเคยทำงานและครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าสัมผัสได้จริงๆว่ามันมีของพวกนี้อยู่จริงๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ลึกลับนะครับแล้วก็ห้องลึกลับที่เขาเก็บของบางอย่างเอาไว้นะแล้วคุณฟังแล้วฮะเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเชื่อเรื่องของการทำของใส่กันหรือเปล่าวันก่อนทนายหนุ่มเล่าว่าเคยทำของใส่แฟนตัวเองด้วยใช่ไหมทนายหนุ่มทำของเสร็จแล้วเหมือนกับได้แฟนคนเดิมกลับมาแต่ไม่ใช่คนเดิมเหมือนมีดวงวิญญาณอะไรบางอย่างแฝงทุกครั้งที่นอนหลับตาทุกเหมือนมีร่างหรือดวงวิญญาณดำๆเนี่ยคอยติดตามตลอดเวลาทุกครั้งที่แฟนมองจ้องตาเหมือนไม่ใช่นัยยะในตาของแฟนตัวเองเหมือนเป็นคนอื่นที่แฝงมาอยู่สุดท้ายได้ตัดสินใจเอาหุ่นไปทิ้งนะฮะได้ถอนของออกเพราะกลัวมากพอถอนออกปั๊บก็คือก็เลิกกันเลยเพราะว่าเชื่อว่าดวงวิญญาณที่แฝงอยู่ในแฟนตัวเองหรือว่าที่นำพาดึงเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะคุมไว้อยู่มันไม่ใช่ดวงจิตหรือว่าความรู้สึกของแฟนเองจริงๆณตอนนั้นนะฮะที่เป็นอยู่นี่คือเรื่องราวของการทำของใส่กันเนาะนะฮะพี่สมบัติมากมีนะพี่ป๋องว่าพี่สมบัติว่าเมื่อก่อนฟังเดอะช็อคบ่อยฮะฟังบนตึกดาดฟ้าเลยนะก็เลยไม่กลัวอะไรพี่ส
มบัตินี่เขามาก่อนชาวบ้านเลยนะเขาฟังพี่ป๋อง The Ghost The Shock เนี่ยตั้งแต่สมัยไม่มี YouTube อะฮะตั้งแต่จะเป็นวิทยุ FM สมัยก่อนซาบาวอะในสมัยก่อนนะเคยโทรไปเล่าในรายการหลายครั้งด้วยนะครับเนาะดีเจน่าจะต้องให้ผีไปหาแหมโปเต้นี่นะโปเต้โปแต่นะฮะ BP คุมโปงครับคืนนี้อังคารคุมโปงนะก็เป็นเรื่องหลอนแล้วกันนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะดนตรีงานอะไรฮะงานผู้ว่าเชียงใหม่พี่เออเขาเรียกว่างานงานศพแม่มอยพี่นะฮะนะฮะมาไลฟ์ฟังแล้วกันเนาะหรือสั้นๆอะไรกันเรื่องนี้หลังหวังน่าจะถูกใจกันสำหรับหลายคนที่ชอบเรื่องราวหลอนๆนะคุณผู้ฟังครับนะฮะชอบเรื่องราวหลอนๆกันนะฮะคุณฟังนะฮะเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะฮะความเขาเรียกว่าความเชื่อแต่ละคนแตกต่างกันบางคนไม่เชื่อเลยว่าดวงวิญญาณเรื่องผีนี่มีจริงบางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณมีจริงแต่ไม่เชื่อเรื่องของคนของมนต์ดำคุณไสบางคนเชื่อเรื่องคุณไสมากบางคนก็มีความเชื่อเลเวลต่างออกไป 7-80% 100% กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณฟังแล้วมีเปอร์เซ็นต์ของตัวเองแค่ไหนอย่างไรนะพี่สวัสดิ์ว่าเล่นของมีจริงนะครับดีเจส่วนใหญ่จะเป็นสายดำครับก็ดีเจก็เชื่อแบบนั้นนะเป็นสายดำเพราะว่าสายขาวเขาจะไม่ใช่ของเนาะถ้าสายดำนี่คือมันคือของที่เขาบังคับให้อยู่ฮะเขาบังคับให้อยู่ในนั้นนะฮะคุณฟังสายดำสายขาวนะฮะแล้วคุณฟังนะฮะเชื่อเรื่องมนต์ดำเครื่องมากน้อยเพียงใดอย่างหุ่นพยนต์นะคือเครื่องรางของขลังโบราณที่สร้างมาจากโลหะต่างๆมากมายนะถ้าเป็นสายขาวนะทำจากธรรมชาติครับหญ้าดอกสาเน้นปกป้องคุ้มครองดูแลบ้านเหมือนบอดี้การ์ดนะครับแต่ถ้าเป็นสายดำเรียกว่าสายพรายเนี่ยทำจากโลหะหรือของอาถรรพ์จะมีวิญญาณหรือพูดผีคอยรับใช้คำสั่งของผู้ปลุกเสกถ้าผู้ปลุกเสกเขาต้องการอะไรต้องทำแต่ต้องเลี้ยงเขานะต้องเลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงเขาเขาจะกลับมาทำลายเราเขาจะกลับมาหลอกหลอนเราต้องเลี้ยงเขาตลอดเขาอยากได้แล้วต้องได้เขาอยากกินอะไรต้องได้กินเพราะเขาคือดวงวิญญาณที่เหมือนถูกสะกดเอาไว้ฮะความเชื่อความเชื่อนะครับ

ชื่อเพลงว่ารักไม่ไหวแล้วนะครับเพลงจากโจอี้ฮูสิตนะครับซึ้งมากๆเลยนะฮะพี่สวัสดิ์วันนี้จะครับเมื่อกี้เล่าเรื่องของการทำของใส่กันเนี่ยนะครับพี่สวัสดิ์ว่าเคยมีเรื่องราวที่เคยเจอมานะฮะบอกว่าสมัยที่ทำงานโรงงานเนี่ยตอนที่มีคนหนึ่งเชื่อว่าโดนของเนี่ยตอนเอาคนที่โดนไปแก้ของนะฮะต้องใช้คนจับไว้3ถึง4คนเลยนะฮะแล้วก็พี่สวัสดิ์ก็ขับรถนะฮะเอาไปส่งคนที่รู้จักกันตอนนั้นนะฮะกลัวก็กลัวสงสารก็สงสารนะครับเห็นพิธีนะฮะเขาเอาของออกนะฮะหมดเลยต้องใช้สายขาวในการเอาออกนะครับเป็นคารวาสสายสักยันต์วัดหนึ่งในอยุธยาครับดีเจโอ้เหรอฮะเห็นไหมมันต้องคนที่แบบอยู่ในพื้นที่เราถึงจะเคยหรือว่าคนที่เคยไปพิธีอย่างเงี้ยเนาะน่ากลัวนะทำไมต้องทำของใส่กันด้วยนะฮะมันมีนะพี่ที่ดีเจรู้จักนะฮะพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยเขาอยากจะให้ลูกหลานคนนั้นเลิกกับผัวเขาไปทำของใส่จริงๆนะฮะในตลอดระยะเวลาที่ทำของใส่กันนี่ก็แบบทะเลาะ กันตลอดเวลาเลยนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะเรื่องพวกนี้เนาะสิทธิ์หลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งครับดีเจวัดบ้านแจ้งแหละฮะนะครับถือว่าเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยกันเลยกันนะฮะนะครับพี่หนุ่มอาจารย์หนุ่มวัดดีเจครับจริงเหรอครับดีเจพี่ทนายหนุ่มนะพี่โอ้เอาพี่โอ้อะพี่ทนายหนุ่มนะพี่สมบัติเขาชอบเล่นมุกเฉยจริงๆเขาเชื่อสนิทใจเขาเคยทำของเสร็จเมียเขาไงที่ไลฟ์ฟังฮะทำแบบงมงายครับพี่เจถ้าตัวมันก็ไปนะฮะงมงายครับผีมีจริงครับนะแต่ตัวเองนะเชื่อสนิทใจล้านเปอร์เซ็นต์นะมีคนเดียวที่ไม่เชื่อพี่สวัสดิ์คนเดียวนะพี่สวัสดิ์คนเดียวนะอาพิต้าส่งภาพวิดีโอมาดีเจครับขอลำวงได้ไหมกลัวผีครับเปลี่ยนเรื่องได้ไหมไหนเปลี่ยนเรื่องแล้วล่ะครับแหมลำวงอะไรฮะลำวงอะไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต้านลำวงสักเพลงสองเพลงดีกว่าช่วงท้ายรายการนะครับเนาะตอมิวสิกล่ะครับมาต้าเดี๋ยวมันไบโพล่าเดี๋ยวเขาเล่าเรื่องผีมาส่งลำวงตอมิวสิกมานะฮะส่งสายอยากลำวงแล้วนะฮะพอยังเรื่องผีพอก่อนไหมเล่าเรื่องผีหลายคนก็ชอบนะคือดีเจเป็นไบโพล่าหลายอารมณ์นะฮะเดี๋ยวเรื่องผีนะครับเดี๋ยวเรื่องหลอนเดี๋ยวเพลงซึ้งนะฮะหลายอารมณ์เหลือเกินปรับไม่ถูกนะฮะ5โมงเย็น16นาทีช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดลำวงสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวให้ต้าเต้นหน่อยให้พี่สมบัติเต้นด้วยพี่สมบัติเก็บเรื่องผีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังนะฮะเอาแค่นี้พอสั้นๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงลำวงให้ฟังสักเพลง2เพลงนะคะเดี๋ยวเรามาล่ำลาช่วงท้ายรายการกันนะฮะตอนนี้5โมงเย็น17แล้วมา

มว่าแล้วแมนยูโดนของเชียร์ครับของมีจริงอ๋อของมีจริงเหรอฮะแมนยูโดนของเป็ดกล้าๆไปสิแมนยูเขากลัวเด็กใหม่อย่างที่น้องของร้อนบอกเมื่อกี้ไงนะฮะที่เชียงใหม่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการนะครับนำคนเดิมกลับมาแล้วนะครับครม.นะครับมีการอนุมัติแต่งตั้งนายทศพลเผื่อนอุดมครับพี่หนุ่มจากตำแหน่งผู้ตรวจการราชการกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้ครับโดยนายทศพลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนที่42ในช่วงเวลานั้นได้ดำรงตำแหน่งแค่สั้นๆนะครับ5กันยา68แค่นั้นเองนะครับถึง12พฤศจิกายน68ตอนที่รัฐบาลสีน้ำเงินเข้ามาใหม่ๆเพราะรู้ว่าผู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนของสีน้ำเงินเลยรีบย้ายออกเลยแล้วก็เอาลูกน้องของธรรมนัสพรหมเผ่ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันครับโดยได้ดำรงตำแหน่งแค่2เดือนพอรู้ไม่ใช่คนของตัวเองก็รีบย้ายออกนะฮะจนกระทั่งพรรคสีน้ำเงินยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตณปัจจุบันนะครับแล้วปัจจุบัน1ตุลาให้กลับมาให้กลับมาเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเอ๊ะทำไมสีน้ำเงินถึงยอมฮะเออทำไมถึงยอมอ่ะหรือว่ายอมแดงคือตอนนี้คุณฟังพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาโดนกระหน่ำทุกช่องทางทั้งโซเชียลออนไลน์ทั้งทุกๆอย่างคือกระแสเขาตกมากอย่างเมื่อวานวันก่อนเนี่ยมีการเลือกตั้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับปรากฏว่าสีน้ำเงินแพ้ยับการว่าพรรคเพื่อไทยกลับมาพังงาอีกรอบหนึ่งได้คะแนนไปตั้ง300,000 กว่าคะแนนนะครับวิธีการเดียวที่จะให้สีน้ำเงินสามารถมีอำนาจต่อได้คือต้องเกาะสีแดงต้องเกาะแดงนะครับต้องเกาะแดงเพราะว่าเขาไม่มีคะแนนตัวเองเขาใช้วิธีการซื้ออย่างเดียวการจ่ายการซื้ออย่างเดียวเพราะนั้นในการที่เอาใจสีแดงเพื่อจะบังคับให้แดงอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่น้ำเงินเขาต้องทำอย่างการที่ย้ายผู้ว่าสีแดงกลับมาเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการเอาใจแดงหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะทนายหนุ่มนะสีน้ำเงินเอาสวไปประจำท้องถิ่นหมดแล้วมั้งเชียงใหม่ก็หมดแล้วฮะทั้งหมดเลยโปเต้หมดแล้วนะฮะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่เป็นสีน้ำเงินหมดแล้วตอนนี้สีน้ำเงินสีเขียวนะฮะนะครับพี่มนุษย์วันนี้จะเข้ามากินข้าวเย็นกันดีกว่าวันนี้มีหมูตุ๋นกับยำดอกกล้วยครับหรือว่ายำหัวปรีใส่ปลากระป๋องครับดีเจโอ้โหน่ากินจังเลยมีส่งวิดีโอมาให้ดูนะครับทักทายบีการูด้วยกันละกันนะฮะวันดีเจไบโพล่าน่าจะไม่เต็มบาทเธอแหละไม่เต็มบาทจะบีการูนะฮะจะให้เล่าตอนไหนจะเล่าให้ฟังเรื่องผีนะติดตามเลยฮะวันต่อไปก็ได้พี่สมบัติพี่สมบัติอัดเสียงมาก็ได้นะเอาแค่เรื่องสั้นๆก็พอเกาะเป็นเห็บเป็นเหาเหรอฮะเอามาลำวงสักหนึ่งเพลงในการช่วงท้ายรายการมาบีกาลูบีกาลูมาลำวงดีกว่าบีกาลูนะฮะเอาตาต้าครับตาต้ามาเต้นตาต้ามาไบโพล่ามาละ

0: ขออยู่สุพรรณด้วยคนนะจ๊ะ
1: เอาละครับหมดรอบจะหมดรอบนะฮะเอาไปหนึ่งเพลงพอนะฮะหมดรอบจะหมดรอบนะชอบมากเลยพี่สมบัติชอบมากเพียงเดียวพอยังพี่สมบัตินะจังหวะกำลังเพลินนะเนี่ยนะฮะหรือจะให้แถมอีกเพลงหนึ่งฮะ

แหมจังหวะได้เลยนะฮะเอาเป็นหนึ่งเพลงพอเนาะขอบางนัดหนึ่งเพลงเหรอบางนัดเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจะเปิดให้พี่สมบัติมากมีก่อนบางนัดเพลงอะไรเพลงวายของเขาเหรอ

ำไมนะโปเต้ไปดิวกับบิการูสิร้องเพลงนี้แต่มันเป็นร้องเดี่ยวนี่ใช่ป่ะมาอีกหนึ่งเพลงมาอารมณ์กันได้ขออีกหนึ่งเพลงมา

หมดรอบครับหมดรอบลงเวทีครับลงเวทีจ้าพี่ดีเจเป็นไรครับวันนี้เปิดเพลงสเปซสปาจังเลยทำไมแอบชอบละสิเขาพี่สมบัติมากมีสิเมื่อกี้ที่อันไม่ใช่สมบัติสิก็ตาธีรพัฒน์สิอยู่ดีมาชวนดีเจเปิดเพลงลำวงกำลังเล่าเรื่องผีอยู่อะอะไรไม่รู้เป็นไบโพล่าหมดแล้วนะกันเดี๋ยวเรื่องผีก็เดี๋ยวเพลงลำวงนะกลับไปกลับมานะฮะพอแล้วพอแล้วหยุดนะเอาละครับ5 โมงครึ่งแล้วมาถึงช่วงท้ายรายการนะฮะพี่มดบอกว่าทำกับข้าวไปด้วยเต้นไปด้วยก็จะมีบ้างนะครับบางเวลาที่เราจะคือรายการหลายแนวเนาะเพื่อชีวิตบ้างลูกทุ่งบ้างอะไรเงี้ยนะเพลงแบบ3ชาติเจาะๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับมีความหลากหลายเรื่องผีบ้างจะได้แบบหลากหลายถ้าเปิดแบบเดียวอาจจะเหงาอาจจะง่วงกันนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวจะได้ไปปล่อยเพลงให้คุณฟังได้ฟังต่อตอนนี้5 โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่25 เดือนสิงหาคมนะฮะเป็นช่วงเวลาของการกลับบ้านพอดีนะครับหลายเส้นทางคงจะรถติดใช่ไหมครับทนายหนุ่มรถติดกันมากมายนะครับหลายพื้นที่ก็ค่อยๆกับขี่กันละกันนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะครับหลายคนก็เก็บเงินเก็บทองกันเนาะอีก5 วันนะฮะ25 26 27 28 29 30 31นะครับเดือนสิงหามี31 วันนะครับสิงหากันยาตุลารู้สึกว่าช่วงนี้มันค่ำไวนะฮะรู้สึกหรือว่าจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่สมบัติฮะค่ำไวไหมที่สมุทรสงครามหรือว่ามันมืดอากาศไม่แน่ใจประมาณสัก6 โมงเย็นเริ่มมืดแล้วนะเมื่อก่อนนี้5 โมงครึ่งแดดออกอยู่ตอนนี้6 โมงนี้มืดละเริ่มค่ำละเพราะมันใกล้ก็สู่หน้าหนาวทุกทีแล้วไงฮะมันก็เลยเริ่มดำมาเรื่อยๆแล้วนะฮะใครทำงานอะไรก็รีบกลับบ้านนะฮะเพราะเดี๋ยวจะค่ำไวเนาะถ้าฝนไม่ตกนี่อาจจะไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมเบอร์งามๆเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะร้านยำปูม้า7 ยอดนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้นะครับที่ยำปูม้า7 ยอดนะครับกับหลากหลายเมนูความอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ทานกันนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1 บาทด้วยนะครับให้การดูแลกันด้วยมองหาเมนูอร่อยนะฮะหลากหลายเมนูนะครับหมูหมึกกุ้งเมนูปลานะฮะเชิญกันได้ที่ร้านจะยาวกันได้เลยกันละกันครับนะฝากด้วยจ้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังในเย็นนี้กับเข้าสู่เพลงสตริงปกติกันต่อไปที่จะเป็นคนฟังเพลงแบทเชอร์ครับแบทเชอร์บิกาลูส่งภาพลูกสาวน้อยลูกสาวมา1 คนนะฮะไปรับเด็กกลับมาแล้วบูการีบีการูนะฮะแม่สาวน้อยนะฮะแล้วเจอกันเย็นนี้ลำลาไปก่อนนะฮะ

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ื่องเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลา4ทุ่มกับดีเจวินดีเจแทนนะครับที่ BP Radio นะครับไว้เจอกันนะฮะคืนวันอังคาร25เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะครับไม่ผิดหรอกเธอเมื่อกี้จบไปนะครับไม่ผิดหรอกเธอใช่ไหมตาทีไม่ผิดหรอกที่ทิ้งไปเพราะเธอมีทางเลือกที่ดีกว่าโอ้โหซึ้งกินใจเสียเหลือเกินนะฮะทักทายกันในคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะฮะวันที่หลายๆคนก็คงจะทำงานปฏิบัติหน้าที่กันเช่นเคยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้หลายคนก็นั่งดื่มกันนะนั่งชิลใกล้จะสิ้นเดือนแล้วตาทีคุณผู้ฟังใกล้สิ้นเดือนแล้วนับไปอีก5 วันนะครับวันนี้25เนาะนะอีกสัปดาห์เดียวเราก็จะก้าวข้ามผ่านเดือนนี้ไปแล้วนะครับใครยังค้างการค้างงานอะไรกันไว้ก่อนกันอะไรกันไว้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะและเช่นเคยครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะฮะผู้สนับสนุนหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็น AF นะฮะ Academy Fantasia ที่เพิ่งจบนากันไปแล้วคนถามว่าปีนี้ทำไม True AF ดูเงียบๆจังเขาจัดกันเป็นภายในคุณฟังดีเจก็แอบส่องดูเหมือนกันนะฮะแต่ก็ปล่อยทาง YouTube เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้โปรโมทมากเหมือนจะทดลองจัดก่อนแต่ก็ได้รับผลตอบรับดีเหมือนกันแต่ที่หลายคนรอคอยคืออเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับที่น้องเนเน่ได้ไปร่วมเค้าเรียกว่าไปอะไรนะไปร่วมไปร่วมประกวดเนาะอเมริกันก็อตทาเลนต์นะฮะรวมไปถึงThe Voice นะฮะนี่หลายคนชอบนะครับต่างๆผู้สนับสนุนหลักเลยนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์หลักเลยรวมไปถึงด้านกีฬาด้วยกับบอลไทยนะฮะที่ล่าสุดนี้เปิดให้รับชมแล้วพรุ่งนี้จะวันพุธใช่ไหมฮะที่เขาจะมีการถ่ายทอดสดบอลอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ติดตามได้ทางช่อง True Sport 1แล้วกันนะฮะฟรีเลยผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะฮะฝากเพียงขอบคุณในส่วนของ True ด้วยกันละกันให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับมาทักทายทางบุญทลิกด้วยกันละกันให้การดูแลกันนะฮะบุญทลิก FM 90 MHz KSN Radio นะครับนะฮะทักทายนะครับกิ่งก้านใบนะฮะสวัสดีครับกิ่งก้านใบหายหน้าหายตาไปนานเลยนะฮะโปเต้โปแตะนะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับสวัสดีทักทายพี่โอ้นะฮะส่งน้องเหมียวมาถึงตัวกังนอนพุงเพลินทีเดียวนะฮะมาร์คคุงก็มาแล้วเหมือนกันมาร์คคุงมายังมาคุงส่งเพลงมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพี่มิกด้วยบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงชอบคืนนี้ของสามสาว The Exchanger ด้วยกันนะฮะเพลงนี้ดีชอบนะฮะชอบคืนนี้ที่สุดเลยนะฮะทักทายพี่อูสุนทรด้วยกันครับเซฮายครับพี่อูพี่อูทำอะไรอยู่พี่ธนกฤตบอกว่าขอเพลงไหนครับเพลงอะไรเพลงอะไรนะฮะแล้วก็พี่บิววัชระด้วยขอเพลงพูดในใจนะครับให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่โอ้โหพี่บิวหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวบิววัชระนะฮะนะครับเดี๋ยว YouTube รอคนฟังมาสักครู่หนึ่งกิ่งก้านใบขอเพลงเคยแคร์มังไม้ครับดีเจเคยแคร์มังไม้เหรอฮะเดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะมาใครมาถึงแล้วซื้อหายกันได้คืนนี้นะครับกับวันสบายๆวันนี้มีฝนฟ้าตกไหมฮะที่เชียงใหม่ปกติไม่มีฝนเลยเหมือนช่วงนี้ฝนจะทิ้งห่างทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเมื่อกี้ออนสีไปดูหนังเรื่องอันนี้มาเรื่องอะไรนะส่งภาพมาให้ดูนะครับไปดูหนังกับพี่อ๋องมาเรื่องอะไรนะเรื่องหมอผีใช่ไหมตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อกี้ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อกี้แล้วนะฮะคำสารภาพของหมอผีนะครับส่งมาให้ดูนะฮะนะครับรอฟังเรื่องผีตาทีบอกไว้อาดาเลยเดี๋ยวคืนนี้จะมีเรื่องอะไรนะฮะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ขอกันมาก่อนในเซตแรกนี้นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะทักทายกันได้ผ่านทางโทรศัพท์นะที่0840456862นะแล้วก็ผ่านทาง LINE ด้วยนะฮะ ID FM975 คนหา ID FM975 ครับชอบคืนนี้ครับ The Exchanger ครับ

จบไปกับเพลงที่ไม่ชื่อว่าชอบคืนนี้นะครับเพลงนี้เลยจาก The X-Ranger นะครับนี่นะแต่ว่าเป็นหนึ่งเพลงที่หลายคนนั้นชื่นชอบเลยนะครับวันนี้มีทักทายเข้ามานะทางแชทนะเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันในคืนนี้นะตอนนี้4ทุ่มกับอีก9นาทีนะฮะคุณผู้ฟังฮะกับวันสบายๆแค่นี้เลยนะครับและดูข้อความกันนะฮะพี่บิ๊กบอกว่าฟังเพลงแล้วนึกถึงวันเก่าๆเลยสมัยเรียนเมื่อก่อนใช่ครับมันเวลาเราฟังเพลงเก่าๆเนี่ยมันจะมีภาพเพราะว่าย้อนออกมาภาพเก่าๆย้อนออกมานะครับว่าบรรยากาศช่วงนั้นกลับมาอย่างไรเนาะเพลงมันสามารถจะบอกอะไรได้ใช่ไหมพี่โอว่าปอลอวันนี้ปอลอจะมาไหมนะฮะทักทายบีบีด้วยกันละกันนะฮะ

วัสดีพี่บีนวันนี้ดูตื่นมาพอดีเลยขอเพลงหน่อยฮะเพลงไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้โน้ตตูนด้วยนะฮะช่วงนี้กลับมาหลับทุกเย็นเลยฮะกลับมาหลับทุกเย็นแสดงว่าเหนื่อยใช่ไหมบีกะลูใช่ไหมยายบีนะฮะบีนี่ต้องบอกว่าเป็น FC ของพี่อะไรนะพี่เสกร้อนเลยทีเดียวนะฮะสาวบีนะฮะทักทายมาช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันสบายๆในค่ำคืนนี้เลยนะฮะเติมเพลงเข้ามานะฮะตอนนี้4ทุ่ม10นาทีเติมเพลงกันได้กันละกันสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายด้วยกันละกันนะฮะสุดท้ายทักทายค่ำคืนนะครับแล้วก็พี่สน S99 ด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ส่ง S99 มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ปิงปองปิงปองปิงปองมาแล้วนะฮะนี่เขาฟังเสียงหน่อยสิวันนี้ส่งเสียงอะไรมานะฮะพี่สนนี่ทุกคืนพี่สนนี่ผิดคาดนะเนี่ยไหนทุกคืนจะต้องมาไม่ใช่เหรอทุกทีเนี่ยบอกว่าจะกินแค่วันศุกร์วันเดียวแต่เราวันนี้รู้สึกว่าทุกวันจริงนะฮะนะของมันต้องมีนะพี่เนาะดูสิของมันต้องมีนะฮะอาจเติมเพลงเข้ามากันละกันในคืนนี้นะฮะอยากฟังเพลงอะไรทักทายมาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับเนาะทักทายนะฮะบิววัชระนะฮะหม้อชาบูมินด้วยกันละกันนะฮะหลายๆคนเข้ามาแล้วในคืนนี้เลยนะ

บอกว่าพี่เอบอกว่าเดี๋ยวประมาณสัก5ทุ่มจะเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวจะไปห้องพระก่อนใช่ไหมนะฮะมังมาเปิดเพลงกันก่อนก็เลยกันในคืนนี้นะจ๊ะนะฮะมาครับมาทั้งมาเปิดเพลงกันก่อนในช่วงนี้กันละกันนะครับนะกับวันสบายสบายนะฮะอยากจะฟังเพลงไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ของน้องตูนโอ้ได้เข้ากับบรรยากาศไปเลยน่าจะเข้ากับบรรยากาศเพราะว่าเมื่อกี้เราฟังชอบคืนนี้ใช่ไหมฮะงั้นฟังเลยกันละกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดสายกันนะฮะเห็นแล้วออยลี่ไม่รู้ใครนะฮะ

0: ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862
1: น้องตูนนะครับจะเป็นว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับอะไรใครได้ไม่ทักทายกันได้ก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะเติมเพลงเข้ามานะฮะพี่สนวันนี้เจครับวันนี้กินเป็ดนะฮะไม่ใช่กินหงนะดีเจโอ้โหวันนี้เป็นเมนูเป็ดหรอวันนี้มาคงฝากเพลงมาด้วยนะฮะ

นะครับคุณผู้ฟังที่เติมเพลงเข้ามาเมื่อกี้มาร์คคงส่งเพลงเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเจขอดูความก่อนมีใครส่งเพลงมาบ้างวันนี้นะฮะขอเพลงขอโทษหัวใจแล้วก็เพลงเมื่อวานเวอร์ชัน AI ด้วยกันนะครับฝากเข้ามามาคุ้มมั้ยยังวันนี้เหมือนมาช้านะเออวันนี้เหมือนจะมาช้านะฮะเดี๋ยวเราเล่นเพลงที่คุณฟังส่งมาก่อนในเซตแรกนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะมีหลายเพลงทีเดียวนะฮะพี่สนวันนี้วันพระของงดเหล้ากันนะมีคนแซวมานะพี่สนครับวันพระวันเจ้าไม่เคยงดนะฮะสวัสดีพี่คำล่าพาเพลินนะฮะขอเพลงหน่อยครับขอเพลงขาดความอุ่นของเสือใหญ่ด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงที่ขอก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะครับพี่กลองซูวันนี้บอกว่าขอเพลงเรียนและงานนะครับฝากเข้ามาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะเรียนและงานนะครับนะ

มาฟังเพลงที่ฝากไว้กันก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเม้ามอยกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเม้ามอยกันนะเดี๋ยวใครจะน้ำไม้ทักทายเสียหายกันได้แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับนะขอบคุณทรูดีแท็กด้วยแล้วกันให้การดูแลกันช่วงนี้ครับกำลังไล่ดูเพลงในโปรแกรมอยู่ว่ามีเพลงอะไรกันบ้างในช่วงเวลานี้นะครับที่ฝากมาอันนี้ไหมเอาคิดถึงไหมของบอยพีชนะฮะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ใหม่นะฮะทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันนะฮะยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันนะฮะคิดถึงครับบอยพีชเมเกอร์ครับ

0: าวที่หลายคนชอบเพลงนี้นะครับจะเป็นว่าคิดถึงของพี่บอยพีชเมกเกอร์ด้วยนะครับคิดถึงเธอนะฮะคนเราในเวลาคิดถึงก็ต้องฮะต้องไปหาต้องเจอถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลใช่ไหมออยลี่ก็ต้องใช้การเดินทางไปหาต่างๆนานานะฮะต้องกำเดินทางไปหาต่างๆนานานะเอาดื้อมาแล้วนะฮะทักทายดื้อแล้วกันนะฮะดื้อหรือมาสายอ่ะดื้อไม่เห็นดราม่าดื้อเรื่องไปอ่านข้อความข้างบนซิดื้อมาแล้วเดื้อนไปอ่านข้อความข้างบนนะฮะมันยังอยู่หรือเปล่าข้อความข้างบนไม่แน่ใจนะฮะมาช้ามาสายไบโพล่าพวกนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วบีกันรู้นะฮะอะไรมาใครมาดราม่าแถวนี้ทักทายพี่บิ๊กสากัจจาด้วยกันแล้วกันนะฮะสากัจจาเซฮายสีแชทนะไม่รักก็ปล่อยเห็นแล้วใช่ไหมเอามารับสายกันดีกว่ามารับสายก่อนเดี๋ยวค่อยเมามอยกันนะฮะสวัสดีจ้าฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงสวัสดีครับอีกรอบนึงอีกรอบนึง
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของรายงานตัวค่ะ
0: เสียงใสไหมวันนี้
1: ใส่ไหมฝากบอกพี่สนด้วยค่ะพี่วีนเดี๋ยวนี้ฝีมือตกนะคะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเน้นเลยค่ะ
0: ไม่แรงไม่กระแทกเลยนะฮะ
1: คืนนี้สั้นๆค่ะพี่วีนขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงคนละชั้นนะคะของเจ้านายค่ะพี่วีน
0: ได้เลยคนละชั้นนี่ต้องการสื่อไปถึงใครครับ
1: ตอบย้ำทีมกากๆบางทีมสิคะที่อยู่ท้ายตารางอะค่ะที
0: ่
1: ต
0: ้
1: องหนีตกชั้นค่ะพี่วีน
0: โอ้โห
1: ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้
1: ฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคืน
0: เล
1: ยค่ะ
0: เมื่อกี้มีคนขอเพลงให้เราด้วยนะใครนะพี่เคียวเพชรหรือเปล่าสักคนเนี่ยบอกว่าฝากเพลงละหมาดอารมณ์ให้พวกน้องของร้อนช่วยเต้นด้วยอย่างเงี้ย
1: ช่วยโยก
0: ช่วยโยก
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วินขอเพลงอย่าลืมนะคะเพลงคนละชั้นนะคะตอบย้ำทีมกากบางทีมที่อยู่ท้ายตารางนะคะต้องหนีตกชั้นนะคะ
0: ได้เลยขอรับเดี๋ยวเปิดให้
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมันจะไหว้หงไหว้แมนยูแบบนี้ไม่ได้นะฮะอุ้ยจะไหว้ทีมหมาแดงอุ้ยหมาแดงไม่ได้นะแมนยูใช่ไหมฮะโยกว่าดีใจครับทีมกากๆเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีลีลานอีกรอบนึงตอนกลางวันแน่ๆเลยต้องมีลีลานอีกรอบนึงตอนกลางวันแน่ๆเลยสงสัยนะฮะดื้อขอเพลงด้วยนะครับกลางมหาสมุทรของเล็กด้วยนะดื้อฟังอยู่ในแอปใช่ป่ะมาสิแอปมาฟังใน YouTube สิจะเห็นอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะทายจุโอ้ยจุมาว่ะจุมาทายจุด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าฝากโปรโมทคอนเสิร์ตหน่อยครับพี่นะฮะจะมีคอนเสิร์ตโทรมาสิจุโทรมาหน้ามันอย่าเร็ววันหน้ามันหน่อยนะมีสายเข้ามารับสายก่อนมานะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจิวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ว่าไง
2: หน้าใหม่เปล่า
0: หน้าใหม่สิทำไมจะออกหลังไม่ได้เหรอฮะ
2: อ๋อมีอะไรจะได้ฟังก่อนไง
0: โอ้จะได้ฟังก่อนท่านอยากโชว์เสียงอยากให้เสียงออกอากาศออกข้อความออกในสื่อ
2: ผมไปเดินหน้าผมจะไปสตาร์โปรเจกต์กัน
0: จะไปสตาร์โปรเจกต์ไปเวทีประกวดไหนฮะ
2: ไม่รู้ขอรับเปล่าไม่รู้เลยขอรับอายุไปเยอะมั้งมาที่บิ๊กซีเขามาคัดเรื่องที่บิ๊กซีพวกขอสอนการแสดงก็สอนร้องขับร้องอะไรเงี้ยจะกลัวหรือน้อยอย่างเงี้ย
0: จะลองไป
2: ถ้ามีแววก็จะไปไกลหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันมีแมวมองมา
0: อ๋อมีแมวมองมาใช่ป่ะต่างๆนานานะฮะเอาเพลงอะไรวันนี้ฮะ
2: เขาระแวงครับระแวง
0: ระแวงของใครแมทธิวเหรอ
2: แมทครับผม
0: แมทอีกรอบดิแมทอะไรนะ
2: ระแวงแมทธิวครับระแวงแมทธิว
0: แมทธิวนะอีกรอบเสียอีกรอบหนึ่งแมทธิว
2: แมทธิวครับแมทธิว
0: แมทธิวนะฮะ
2: แมทธิวดีนแมทธิวดีน
0: แมทธิวดีนนะฮะเดี๋ยวเปิดได้นะ
2: ครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สาระมายังสาระ
3: แสดง
0: อะไรเนี่ยฮะจุ๊บมาหน้าใหม่แล้วนะฮะ The Return of the Queen นะครับถึงเวลาที่ตัวแม่ตัวมัมจะกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งนะฮะ The Arts Hospital Presents นะครับใบเตยรสเลยล่ะกับการกลับมาครั้งสำคัญของใบเตยอาสยามนะฮะกับแฟนคอมนะฮะอีกครั้งพิเศษฉลองเส้นทางกว่า100กว่า10 150ปีกว่า15 years นะครับ Off Check Rating นะครับเพลงที่คิดถึงครับเรื่องราวที่อยากเล่าและความรักที่อยากจะบอกนะฮะกับการกลับมาเวทีของใบเตยนะครับวันที่10 October นี้นะครับนะ สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าใครเอ่ย
3: จ้าอุ๊ยพี่วิน
0: ครับพี่วินใครเอ่ย
3: พี่วินเสียงพี่วินนาว
0: อันนี้ใครอ่ะ
3: เจอไง
0: หาเจอเดี๋ยวๆ
3: ข้าวดอกไม้น่าจะรวยนะคะเนี่ย
0: อ้าวแล้วหาเจอได้ยังไง
3: ก็หายไปไม่มี
0: หรอแล้วเปิดวิทยุเจอเหรอหรือยังไง
3: เปิดวิทยุเจอ
0: จริงหรอยอมเพิ่นนาโจอยู่บ้านอะไรนะ
3: ก็เลยบอกว่าเสียงพระเอกละครวิทยุอยู่ตรงนี้แล้วก็เลย
0: เราไม่ได้คุยกันกี่ปีแล้วเหรอ
3: เออหลายปีแล้วนะ
0: เนาะหลายพันษาแล้วนะ
3: ค่ะ
0: สบายดีนะนะดอกไม้น่าจะรวย
3: ดอกไม้อยากฟัง
0: เพลงอะไร
3: เปิดบูเพสันนิวาสของเบียให้ฟังหน่อยได
0: ้
3: ไหม
0: ได้ๆๆเดี๋ยวเปิดให้ลูกทุ่งเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะอุ๊ยไม่ได้ยินเสียงพระเอกละครวิทยุนาน
0: ได้ก็ทักทายกันได้นะ
3: ค่ะดอกไม้ก็เป็นหวัดค่ะ
0: อ๋อเหรอแล้วช่วงนี้เป็นไงสบายทำงานอะไรไหมอยู่บ้าน
3: ค่ะสบายดีค่ะไปออกกำลังกายทุกวันเลยกับคุณหมอ
0: เพื่อสุขภาพไงคุณหมอไหนอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: คุณหมอค้าเหร
3: อไม่อยู่ที่สาธารณสุขนะคะ
0: อ๋อเขาจัดกิจกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: เขาจัดกิจกรรมก็เลยไป
0: อยู่น่าจะหน่วยบ้านอะไรลืมไปแล้ว
3: ขอมอบไปทุกเสียงทุกสายนะคะพี่วินหน้าใหม่ด้วย
0: อ่านว่าอยู่สักบ้านแล้วกันเนาะอยู่สักที่หนึ่งเนาะ
3: ค่ะ
0: โอเคนะจ๊ะ
3: ได้ยินเสียงแล้วดีใจจัง
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้
3: ดีใจมากค่ะ
0: ครับยินดีมากมาย
3: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับอีกหนึ่งสายจากนาจรวยนะไม่ยอมบอกหมู่บ้านอยู่นาจรวยแล้วกันนะเพราะว่าไปเจอพอดีไปเจอเสียงดิจิวินพอดีตกใจคือพี่คนนี้เขาขอเพลงตั้งแต่สมัยจัดรายการลูกทุ่งทุ่งแล้วนะฮะดอกไม้นาจรวยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเปิดพี่ยูมาเจอเสียพอดีจ้าเอเสียพอดีดิจิวินนะฮะก็โทรมาทักทายสักหน่อยนะนะครับเนาะเมื่อกี้นาจรวยอันนี้นนเลียงนะฮะมาละนะฮะสวัสดีครับหนุ่มนนเลียง
4: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหม
4: ได้ยินเสียงแจ้วๆเลย
0: เขาบอกว่าทีมกากๆอะฮะ
4: ไม่อยากจะบอกว่าทีมที่อยากจะฝากน้องหงร่อนด้วยนะครับช่วยหาถ้วยดิวิชั่น1มาให้ดูหน่อยที่ได้แชมป์เยอะๆ
0: เอาเหรอ
4: หน้าตาถ้วยมันเป็นยังไงผมเกิดมาผมก็ได้ยินแต่พรีเมียร์ลีกแล้วไม่ได้ยินว่าดิวิชั่น1หน้าตาถ้วยมันเป็นยังไงครับช่วยเขาหารูปถ้วยมาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไง
0: นั่นน่ะสิน้องของร่อนมันเป็นไงถ้วยอ่ะรูปร่างเป็นยังไงอ่ะนะ
4: รูปร่างหน้าตาถ้วยดิวิชั่น1ของอังกฤษมันเป็นยังไงเกิดมาก็เห็นแต่พรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะ
0: นั่นน่ะสินะฮะแบบว่าเออนะเออมันคนละ
4: มันจะยิ่งใหญ่มาจากไหนยิ่งใหญ่อะไร
0: เมื่อกี้ขอเพลงคนละชั้นนะคนละชั้นคนละขั้นนะพี่ใหม
4: ่คนละชั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแมนยูกับลิเวอร์พูลมันคนละชั้น
0: อุ้ย
4: ลิเวอร์พูลมีแชมป์พรีเมียร์ลีกแค่2แมนยูเท่าไหร่นะ12หรือ14เนี่ยแหละ
0: โอ้โห
4: มันคนละชั้น
0: ตายละเออคนละชั้นเลยนะ
4: ฝากบอกเขาด้วยมันคนละชั้นจริงๆ
0: ตายโอ้โหแล้ววันนี้เตรียมเพลงไว้เนี่ยคนละชั้นเตรียมอะไรไว้เนี่ยไหม
4: ไม่วันนี้จะขอฟังเพลงคลาสสิกหน่อย
0: เพลงอะไรอ่ะ
4: ถามจันนะ
0: ได้ทำจันนะของใครนะบินไปได้ไหน
4: ทเวนตี้ไฟ
0: อ้าวเดี๋ยวเปิดให
4: ้ขอสองเพลงได้ไหม
0: เพลงอะไรบอกไหมเพลงหนึ่ง
4: อีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวนึกลืมเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อ
0: ไล่
4: ฝากที่น้องของร่อนด้วยเพลงนี้ไล่ไล
0: ่เหมาะกับน้องร่อนมากเลยเนาะ
4: เหมาะกับน้องของร่อนมากไล่ไล่เนี่ย
0: ตายละ
4: ของเอาของชื่อวงถ้าเป็นภาษาไทยก็มาหาพ
0: ่
4: อ
0: ฮะชื่อเพลงมาหาพ่อเหรอฮะ
4: ไฟมาสเตอร์
0: หาก่อนนะนะฮะ
4: ชื่อวงก็มาหาพ่อแหละ
0: เดี๋ยวหาให้โอเคนะ
4: โอเคนะครับ
0: ขอบคุณมากขอรับ
4: เดี๋ยวปอลอฝากบอกน้องของร่อนด้วย
0: ว่า
4: ช่วยหารูปช่วยดิวิชั่น1มาให้ดูหน่อย
0: น้องของร่อนเพื่อดิวิชั่น1มันเป็นยังไงบอกพี่ใหม่ไม่เห็นไม่เคยเห็น
4: ไม่เคยเห็นเกิดมาก็ได้ยินพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะ
0: มันเลยขั้นไปแล้วอ่ะนะ
4: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับเป็นไงล่ะมันหน้าจะมันหน้านะฮะมาทักทายกันนะพี่เก่ามาแล้วนะฮะลูกศิษย์ตะเนิ่นเหรอฮะพี่โอ้วะดีเจครับขอแซวพี่ใหม่หน่อยฮะลูกศิษย์ตันเนอร์นะพอแพ้สู้ไม่ได้อ้างนั้นอ้างนี้อ้างพรีเมียร์ลีกนะฮะทุกลีกเขาเตะมาก่อนเขาเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้กี่ครั้งเปลี่ยนถ้วยมาไม่รู้กี่ครั้งอุ้ยนี่พี่โอ้มาช่วยผสมลงด้วยนะฮะแม่พี่เดือดราชบุรีว่าเจอกันรอบดึกนะครับดีเจ เดี๋ยวรอดูนะฮะรอบดึกจะเป็นยังไงเนาะพี่ต้นคุงบัตรพุนหายหน้าไปนานทีเดียวทักทายครับเอางานมากลางคืนเลยไม่ค่อยได้ทักทายดีเจครับขอเพลงไม่เอาคืนของดังพันกรก็แล้วกันนะฮะได้เลยครับโอ้วันนี้สายเราสุขสนานเนาะเข้ามากันเพียบทีเดียวนะฮะอ้าไม้หมดเลยเลยโทรก็โทรให้ครบเลยมานะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับเด็กลำปางว่าไงเหร
5: อช่วงนี้ฝนตกครับเลยไม่ได้ติดต่อไปอ๋อ
0: ฝนตกเนาะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ฮะเขาออกไปบ้างฮะแต่ไม่รู้ใครเป่าตะไคร้หรือเปล่าช่วงนี
0: ้ช่วงนี้มันหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะ
5: ลำปางยังฝอยอยู่คร
0: ับอ๋อยังมีอยู่เหรอฮะเชียงใหม่ไม่มีเด้อไม่มีนะ
5: อ๋อสงสัยมีคนปักตะไคร้อะพี
0: ่สงสัยจะเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะ
5: ถ้าปักตะไคร้ไม่มีทางละ
0: แม่นแม่น
5: เขาจะให้ช่วงกันยาพี
0: ่เอาเพลงอะไรดีวันนี้ฮะ
5: วันนี้ขอเพลงฝนตกใหม่แล้วกัน
0: ได้ฝนตกใหม่เนาะ
5: จะต้องคิดแต่ไม่ถึงฮะ
0: สองเพลงนะ
5: ครับผม
0: ได้เดี๋ยวหา
5: พี่วินสบายดีไหมครับ
0: สบายดีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ
5: ช่วงนี้ไม่หนาวใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีครับต้องรอหน้าหนาวอีกสักสองสามเดือนก่อน
5: ไม่ใช่หนาวกายนะหนาวใจที่
0: หนาวใจนี่น่าจะลำบากฮะร้อนลุ่มอยู่ฮะโอเค
5: ครับผม
0: ขอบคุณขอบคุณมากครับ
5: ครับ
0: ถ่ายเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะเสียหายเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับพี่สนว่ามวยถูกคู่นะพี่ใหม่กับหงรอดเนี่ยนะเอามาฟังเพลงดีกว่ามามีสายไหมจ๊ะนะครับเมื่อกี้สาวจุนะครับบอกว่าดีเจขาพอดีตังไม่พีมาขอเป็นส่งเป็นข้อความแทนแล้วกันได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะสาวจุนะจุมีภาพโปรไฟล์เขียนภาพโปรไฟล์ใหม่หรอโอ้โหเอามาฟังเพลงดีกว่าเมื่อกี้มีขอเพลงพูดในใจของบริสลัมเข้ามาใช่ไหมครับนะอ่านกันฟังเลยแล้วกันนะฮะบีกาลูมาอ่านข้อความแล้วบีกาลูทำไมอ่านคอมเมนต์เลยแล้วยังบีกาลูเธอฟังอยู่ใช่ไหม

0: พลงพูดในใจนะครับเพลงจากบริสแลมที่ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะไล่ตั้งเพลงนะครับที่ขอมาจากหน้าไมค์เมื่อกี้แล้วก็ทางด้านของเอสเบสด้วยที่ฝากมานะครับเดี๋ยวเราฟังด้วยกันนะครับมีเมื่อกี้มีพี่อะไรนะจากลำพูนนะครับพี่ช่างอั๋นนะครับอยากจะฟังเพลงเลิกรานะครับของแบลจิตรศักดิ์เข้ามาด้วยนะครับงั้นฟังเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้นะมา
1: เธอกับเขาเกิน
0: อ่ะมีสายเข้ามา
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวขอสายก่อนไหมนอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะฟังเพลงต่อเน
1: า
0: ะมีสายเข้ามาพอดีมามาขอรับสายนี้ก่อนกันละกันนะครับนะมามาสวัสดีขอเดี๋ยวสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าอย่างไรขอรับ
2: อยู่หน้าใหม่ปะเนี่ยขอรับ
0: หน้าใหม่แล้วหน้าใหม่แล้วพี่
2: พอเมื่อกี้ผมปิดเสียงไม่ทันพอดีเมื่อกี้เพลงอะไรมันขึ้นมาพอดี
0: พี่โทร
2: วางไปก่อน
0: โทรมาชนเลยพอดีก็เลยปิดเพลงก่อนออกหน้าใหม่เลย
2: ไอ้มันผ่านกล่องยิงแฟลชมันอะไรนะมันดีเลย์นิดหนึ่งเน
0: า
2: ะ
0: นิดหนึ่งทุกอันเลยพ
2: ี่ผ่านดาวเทียมมันนะ
0: มันต้องดีเลย์เพราะว่ามันไม่ได้มันตรงไม่ได้มันต้องดีเลย์ฮะเป็นธรรมดา
2: ใช่มันแล้วมันอยู่ไกลด้วยที่อยู่เชียงใหม่นะผมอยู่พระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าพี่วินอยู่แถวภูทรแถวนี้ไปไกลๆอ่ะใช่ป่ะล่ะ
0: อยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกบ้านนาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ผมอยู่คนกรุงเทพ
0: ตายตายนะ
2: วันนี้น้องของร่อนก็เป็นอะไรครับเขามาฟาดงวงฟาดงาใส่พี่สนพี่ใหม่ทั้งพวกเด็กจากกากเด็กผีอะไรเขาวันนี้เขาส่งร่างน้องออยรี่มาหรือไง
0: อาจจะเป็นก็ได้พี่
2: ส่งยานออยรี่มาหรือไง
0: ออยรี่น่าจะส่งยานทิพย์ไปหาพี่
2: โหพี่สนนี่อุตส่าห์ส่งจะกระแทกแก้วแทบแตกน้ำบอกว่ายังไม่แรงยังไม่เน้นนะครับพี่สนต้องเน้นคนนี้อีกนะคุณสนต้องพัฒนาหน่อยนะต้องแบบกระแทกปุ้งปังขาโต้ยุบเลยนะครับ
0: จริงจริง
2: ต้องแรงแรงตอนกระดกเสร็จพอเสียงแบบเล่าผ่านลำคอเนี่ยวางกระแทกแก้ว
0: นะ
2: ปั้งอย่างเง
0: ี้ยเดี๋ยวเมีย
2: เ
0: ขาจะด่า
2: จะดุ้งแบบแฟนใจเลยนะ
0: แฟนเขาด่าแล้วพี่นายอย่างนั้นแก้วแตกหมด
2: มันได้กลิ่นน้องหญิงเด็กเดิมมาแล้วเหรอครับวันนี้มาเร็วเน
0: า
2: ะ
0: มาเร็ว
2: ไม่มีเวรนะ
0: วันนี้น่าจะอย่างนั้นนะ
2: ใช่นะ
0: นะฮะ
2: นางทำงานเป็นกะเป็นเวรเวลาเป็นเวลาไงเราก็สงสารอยากให้นางมาเป็นเฒ่าแก่น้อยอยู่ร้านขายของชำจะตุนน่ากลัวจะกินเหล้าหมดแต่รู้ว่าเราจะเจ๊งหรือเปล่า
0: ตาม
2: แต่พี่บีฟังเพลงแล้วเนาะพี่บีเปิดให้พี่บีแล้วเนาะ
0: เปิดแล้ว
2: เดี๋ยวนี้นางดีขึ้นนะแบบว่าสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นแล้วก็ยังมีแม่ดูแลนะก็ยังดีเนาะแม่เขายังมาปลุกเรียกให้เป็นอาบน้ำไม่นอนนะมาถึงก็หมกไม่ให้อาบน้ำไม่นอนกินชูเลยมันแม่ดีแม่มาเรียกเมื่อวานนี้ถ้าแม่ไม่เรียกก็เลยหมกยันเช้าอ่ะ
0: นั่นแหละตามสภาพนะฮะ
2: ฉันอ่ะทำงานหนักก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันน้องหญิงบีแล้วพี่โอขับไรเดอร์อยู่ใช่ปะ
0: ขับอยู่
2: ว่าจะกดไรเดอร์ว่าจะให้ไรเดอร์ไปส่งดอกไม้ให้น้องหญิงเด็กเตอร์สักดอก2ดอกนะพี่เสกร่อนเตรียมดอกไม้ให้หลายดอกเลยถ้ามาที่คอนโดนะ
0: จริงเหรอครับ
2: แต่ใช่ยังไม่มาที่คอนโดก็จะให้ไรเดอร์ไปส่งให้อ่ะมันนางไม่บอกพี่กลับนะทุกทีเลยลงอยู่แผนกไหนก็ไม่รู้อยู่ฉุกเฉินหรือว่าอยู่ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะ
0: ผู้ป่วยภายในฮะชอบภายใน
2: ไปมันนะผมเป็นพิเศษก็ชอบตรวจภายในชอบตรวจให้เขาตรวจให้เดี๋ยวตรวจให้หนูก็คือรักทางนี้ชอบทางนี้ก็เลยมุ้งเน้นมาทางนี้โดยตรงอ่ะ
0: ตามสภาพอ่ะเนาะ
2: ตอบเองให้สาวๆแล้วครับคืนนี้เด็กใครนะเด็กเด้อบีบีน้องของร่อนวันนี้ของร่อนมาแบบแจ่มสันแจ่มนะ
0: พบพระพบพระใช่ใช่ใช่
2: มันต้องโดนขวานจามหน้าทันทีอย่างเงี้ยขวานพี่ใหม่ก็เตรียมขวานรับขวานเรียบร้อยนะ
0: ใช่
2: แต่ใหม่เนี่ยเพิ่งพวกใหม่น่าจะเป็นพวกขวานบิน
0: ยังไงฮะ
2: ขันขายไม่เข้าแล้วล
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: พี่ได้พอเจอจริงๆไม่พอจะเจอจริงๆอะส่งของรอดไม่ได้อะ
0: จริง
2: แบบ
0: ไม่ทัน
2: พอเจอแล้วตัน
0: สตันเลย
2: สตันอึ้งอะส่งแล้วมันแบบขวานบินนะใหม่ไม่ได้นะใหม่ขวานบินไม่ได้นะ
0: เขามีของดีนะ
2: โอเคครับ
0: ขอเพลง
2: แล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: นอกจากชื่อฉันให้บีบีหงร่อนแล้วก็น้องหญิงเด็กเด้อสุดเลิฟในดวงใจพี่เจ๋งเลยขอรับ
0: ได้เลยจะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอร
0: ับ ขอบน้ำใจขอรับตอนนี้นะสงสารคนที่ขอเพลงพี่แมวจิรศักดิ์เมื่อกี้เขาบอกว่าดีเจครับผมกำลังเริ่มร้องแล้วเมื่อกี้มีสายพิเศษเข้ามาทั้งหมดอารมณ์เลยฮะพี่ช่างอ่านว่าดีเจครับกำลังร้องเพลงของพี่แมวจิรศักดิ์เลยเจอพี่เสกร้องกันไปอารมณ์หดบทเลยฮะมาตั้งแต่กันช่วงนี้นะครับตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบสองทีวันนี้สายคึกคักมากเลยนะฮะอย่าเพิ่งลำใหญ่กันนะฮะนานๆทีเนาะเดือบอกว่าดีเจคะพี่เสกสนใจมานอนที่ตึกไหมคะอุ้ยตึกไหนก่อนตึกผู้ป่วยภายในเหรอฮะ พี่เสกดื้อส่งความมาสนใจมานอนที่ตึกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ฉยของพอใจที่เลิกราครับเพลงนี้จากพี่แมวจิรศักดิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ฟังเพลงกันดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมาเมื่อกี้นะครับห้ามหลับกันก่อนนะหยุดกันถึงเที่ยงคืนเลยนะครับตอนนี้4:46อยู่นะครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้ฟังทางแอปพลิเคชันออนไลน์ทุกประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่เนาะทาง FM 90 MHz ที่อุบลราชธานีด้วยนะครับทาง YouTube ช่อง BP Radio เนาะหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะครับนะเติมเพลงเข้ามาเมื่อกี้ดื้อบอกว่าพี่เสกสนใจมาอยู่ที่ตึกกับดื้อไหมฮะดื้อเขาทำงานอยู่ที่ตึกศัลยกรรมค่ะศัลยกรรมสมองอุบัติเหตุค่ะมีตึกดับจิตด้วยนะฮะอุ้ยดื้อแรงมากเลยดื้อพี่เสกครับดื้อชวนไปอยู่ตึกดับจิตนะครับไปป่ะตึกดับจิตนะฮะมาเพลงจากแมทธิวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าระแวงนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในคืนนี้นะครับเมื่อกี้มีขอลูกทุ่งมาด้วย

คือเพลงที่มีชื่อว่าระแวงครับงานจากแมทธิวนะครับที่คุณผู้ฟังฝากมาด้วยนะฮะใครเคยระแวงใครหรือเปล่านะเคยระแวงอะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่ามีเมื่อกี้น้องของน้องฝากเพลงคนละชั้นเข้ามาด้วยครับพี่โอพี่ใหม่ก็ฝากข้อความถึงพี่โอด้วยเมื่อกี้ว่าฝากบอกพี่โอจับแมวด้วยนะครับว่าถึงแม้ถึงจะแพ้ก็ไม่ได้จุดโทษนาทีสุดท้ายถึงจะแพ้แต่ก็ไม่ได้จุดโทษในนาทีสุดท้ายเพื่อตีเสมอนะครับแพ้คือแพ้ครับมีการโต้ตอบนะฮะพี่ใหม่พี่เก่าฝากมามาเพลงครับที่ขอไว้คนละชั้นนะฮะน้องหงน่อน

คนละชั้นเลยฮะคนละชั้นคนละสิ่งคนละอย่างนะนี่คือเจ้านายนะครับผมคนละชั้นพี่โอ้วันนี้เจอครับคนละชั้นจริงๆนะแต่รับความจริงไม่ได้ละสิโอ้โหแฟนบอลนี่เขาจะแบบนะเมื่อวานน้องร้อนเขาบอกว่าไงนะบอกว่าทีมหมาแดงอ่ะกลัวน้องใหม่ใช่ไหมโดนน้องใหม่

พี่อะไรนะปู่สุนทรบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเชียร์แมนยูเหมือนกันแต่ช่วงนั้นรู้สึกว่าจะชนะบ่อยเหลือเกินก็เลยเปลี่ยนไปเชียร์อาร์เซนอลนะตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนไปเชียร์อาร์เซนอลน่ะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูนะทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินก็เลยออกมาจาก2กลุ่มนี้ก็เลยมาอยู่อาร์เซนอลมาอยู่แบบนิ่งๆเดียวๆพี่ปู่สุนทรนะตีกันนะฮะแต่ที่แน่ตอนนี้ที่เหมือนจะตีกันก็คือรู้สึกว่าจะเป็นแถวสันกำแพงกับแม่ริมนะฮะจะเหมือนจะตีกันนะฮะอุ้ยใครอยู่สันกำแพงใครอยู่แม่ริมนะฮะเหมือนจะตีกันนะช่วงนี้นะฮะอุ้ยไอ้ดีเจนี่ยังไงนะแซวอีกแล้วนะฮะต่อได้เพียงพี่ใหม่ดีกว่าคู่นี้เขาตีกันระหว่างพี่ใหม่กับน้องหงร่อนนะฮะจริงๆพี่ใหม่ก็ขอเพลงร้ายๆของมหาฟาเธอร์เข้ามาบอกฝ่ายก็หงร่อนด้วยนะฮะแต่เอาถามจันไปก่อนแล้วกันนะฮะมีฝนตกไม้มีร้ายๆมีแอคอาร์ตมีดังพันกรครับเดี๋ยวเพลงลูกทุ่งที่ขอไว้เดี๋ยวพี่ดอกไม้น่าจะด่วนรอแป๊บนะฮะวันนี้มีคุณผู้ฟังขอลูกทุ่งมาด้วยพี่เบียร์พอไอเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็มีอะไรนะพี่ขอไว้พี่เอ็มขอเพลงเรียนและงานเดี๋ยวรอพี่เอ็มอนันต์วาสีออกมาจากห้องพระก่อนเดี๋ยวเปิดพร้อมกันกับเบียร์พร้อมพงเนาะอูพงศิษย์นะครับ

นี่คือเพลงที่ชื่อว่าถามจันนะครับขอจอถามจันถามจันถามจันนะฮะถามจันถามอังคารเนาะวันนี้อังคารคุมโปงเนี่ยใช่ไหมนะฮะพี่ต้นคุ้มหัวดีเจครับส่งภาพลูกชายมาดูหน่อยเด็กผีเขาไม่พูดมากครับลอกอย่างเดียวฮะส่งภาพลูกชายมาแต่ละคนก็เชียร์ทีมต่างๆกันเนาะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วกันแต่มันก็ต้องมีขิงกันบ้างอะตามสภาพเนาะใช่ไหมครับพี่อู๋สุนทรพี่ต้นคงส่งภาพลูกชายมานะใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนะครับส่งมาให้ดูนะจ๊ะนะฮะพี่อู๋บอกว่าดีเจครับอยู่กับน้องชายครับวันนี้น้องชายหน้าเหมือนลำไยเลยนะพี่นะมองไกลๆเหมือนลำไยหายทองคำเลยนะฮะส่งเพลงมานะครับเข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มห้ามหลับกันก่อนนะฮะห้ามหลับเด็ดขาดวันนี้ขอเพลงเข้ามามากมายนะครับทศพลอย่าเพิ่งหลับสินะฮะสีแชทนะฮะสาระเราเมาส์มอยกันห้ามหลับเด็ดขาดวันนี้เพลงขอเข้ามาเยอะเดี๋ยวดึกๆมีเรื่องดาวหลอนๆให้ฟังด้วยนะครับ

ชื่อเพลงว่าฝนตกใหม่ครับเพลงนี้จากนี่เลยนะฮะทรีมันดาวที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับมินนี่ส่งภาพมาบอกว่าไปกินหมูกระทะเพิ่งกลับมาค่ะที่ลำปางนะฮะนี่ลำปางหนาโอ้กุ้งมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะมินนี่มินนี่แจมเพิ่งกลับใช่ไหมแจมมี่หลังได้ยาคูกลับมาถุงหนึ่งนะฮะปกตินี้เวลาเราไปกินหมูกระทะเนี่ยมันจะมีร้านค้าเนาะมันจะมีเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าที่เขาชอบเอาพวกยาคูเอ่ยต่างๆเนาะดิเจเนตโดนประจำนะฮะน้ำส้มเอ่ยนะเอามาขายเขาจะมาขายให้เนาะเออนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้มินนี่กุ้งมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะอย่าบอกนะว่ามินนี่แอบตักกลับบ้านนะมินนี่นิสัยไม่ดีอ่ะแอบเอาใส่ถุงกลับบ้านเหรอนิสัยไม่ดีเนาะแบบนี้มินนี่อ่ะโปเต้ไม่มาฮะดูแลไหนเหมือนกันนะครับเออมินนี่แอบเอากุ้งกลับบ้านว่ะไปกินหมูกระทะนะกุ้งแม่น้ำตัวโตมากเลยนะฮะ เดี๋ยวเปิดหน้าจอแป๊บนึงนะฮะมินนี่แจมได้ยังไงเนี่ยนะหายไปกินเฉยๆเนี่ยเอากุ้งกลับบ้านว่ะ ลักปิกบ้านเฉยเลยว่ะนะฮะเดี๋ยวขอดูนะขึ้นภาพหน้าจอให้นะฮะนี่กุ้งใหญ่ไหมกุ้งใหญ่ไหมเวลาเราไปกินหมูกระทะเนาะมันจะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาขายของเนาะเขาจะมาขายพวกกระจุกกระจิกต่างๆเลยนะฮะหลายคนโดนประจำดิเจจะซื้อพวกน้ำส้มอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะยาคูก็มีเหมือนกันนะฮะใส่ตู้เย็นเอาไว้นะฮะใครไปกินอะไรก็ส่งบรรยากาศมาดูด้วยกันเลยกันวันนี้ออนสีก็ไปดูหนังมาออนสีกับพี่ออนก็ชอบไปกินหมูกระทะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีลูกทุ่งให้ฟังหนึ่งเพลงดีเมื่อกี้พี่ดอกไม้ที่อำเภอนาจรวดขอเพลงของเบียร์ไม่ใช่เบียร์พร้อมพงนะเบียร์วราวุธเนาะเพลงบุพเพสันนิวาสใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเรียนและงานขั้นกลางหนึ่งเพลงเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตกันละกันนะครับจะได้หลากหลายเนาะออยบอกว่าแจมมี่กินตั้งแต่เที่ยงจน4ทุ่มนะฮะท้องแตกเลยทีเดียวโอ้ฮะแจมมี่นะเดี๋ยวจะไม่เต็มตัวจะมีจะปากแห้งคอแห้งเพราะหลังจากที่เรากินหมูกระทะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผงชูรสเยอะเขามีโซเดียมเยอะมันจะมีอาการปากแห้งคอแห้งไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวสักพักจะเริ่มกินน้ำแล้วปากแห้งคอแห้งนะฮะโยแซวมินนี่พกถุงด้วยเหรอใช่มินนี่พกถุงด้วยฮะถุงแซ่ลๆนะฮะไม่ใช่ถุงอย่างอื่นนะฮะถุงก๊อปแก๊ปอ่ะมาฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงดีกว่านะฮะในช่วงเวลานี้นะจ๊ะคุณฟังใช่ไหมดิเจเคยนะดิเจเคยมีครั้งหนึ่งไปกินหมูกระทะนะครับแล้วก็มันเหลือฮะแล้วก็เหมือนเขาจะปรับมารู้ไหมทำไงเอาใส่ถุงกลับเป็นกุ้งด้วยกุ้งและย่างไปด้วยนะฮะแล้วแบบพนักงานเดินไปเดินมาเนาะสุดท้ายเอาใส่ถุงยัดใส่กระเป๋ามันเอาไปวางไว้โต๊ะที่นั่งเนี่ยมันอยู่ติดกับริมทางริมถนนพอดีเอาไปหย่อนไว้ข้างๆทางแล้วเดินอ้อม เดินอ้อมแล้วเอาหยิบถุงใส่กลับบ้านไปด้วยนี่ก็โดนปรับนะเคยโดนปรับอยู่ครั้งหนึ่งนะ20บาทเองนะฮะเขาบอกว่ากินไม่หมดนะ20บาทเล็กๆน้อยๆนะฮะมาไล่ฟันนะฮะนะครับเอามาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะค้างกันนานนะครับหมดแต่เมามอยกันนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับวันนี้อย่าลืมเพลงผมด้วยเด้อตั้งไว้แล้วพี่รังพันกรใช่ไหมรอสักครู่นี้คนฟังขอเพลงมาเยอะนะครับมาขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับเบียร์วราวุธครับบุพเพสันนิวาสขอมาจากพี่ดอกไม้ที่อำเภอนาจรวดอุบลราชธานีครับแล้วก็เรียนและงานจากพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยนะฮะที่ฝากกันเมื่อกี้เป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตจะกลับมามีไร้ๆจากมหาฟาเตอร์มีนอกจากชื่อฉันครับมีดังพันกรมีคิดแต่ไม่ถึงมีบ้านเธอบ้านฉันนี่นะฮะที่ฝากมาอีกหลายๆเพลงที่ฝากไว้นะครับมาเอาเพลงพี่เขียวเพชรด้วยละหมาดอารมณ์ให้น้องหงร้อนด้วยนะครับนะ

ชื่อเพลงว่าบุพเพสันนิวาสนะครับเพลงจากเบียร์วราวุธนะฮะถูกใจพี่ช่างอ่านด้วยนะครับนี่ขอมาจากพี่ดอกไม้นาจรวยนะฮะเปิดให้ฟังเลยนะฮะคุณฟังครับจะมีขโมยนี่กลับบ้านขโมยอะไรนะเฟรนฟรายกลับบ้านวะส่งภาพให้ดูนะฮะเห็นไหมห่อที่ชู้กลับนะฮะลักครัวปิกบ้านนะฮะไปในหมดนะพวก YouTube ไปโพล่านะเรามาเคลียร์เพลงกันต่อนะครับมิกกี้มิยามานอนลืมเปิดของจุพี่โอจุ1เพลงยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเอาปูพงศ์เสร็จก่อนครับเรียนและงานครับคุณผู้ฟัง

็นเพลงเพราะของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์นะฮะสำหรับเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าเรียนและงานนะครับขอไว้จากพีเอ็มอนิวาสีวันนี้คุณฟังขอเพลงมาเยอะมากมาร์คคงเพิ่งตื่นเหรอฮะอรุณสวัสดิ์นะมาร์คคงนะมาร์คคงนี่เป็นแอดมินที่มาสายมากเลยนะฮะเกือบจบรายการมาไม่ทันดราม่าเขานะเพลงนี้ชนง่วงแท้ถ้ามาไวกว่านี้จะไม่ง่วงถ้ามาไวกว่านี้จะไม่ง่วงมีเรื่องให้ตื่นเต้นจบไปแล้วตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่ถามคนในสมาชิกสิเขาตื่นเต้นตกใจตาโตกันเต็มเมียเออมากับพี่ท่านนะฮะเราขอความกับพี่ท่านที่จะก็เลยปล่อยไปเลยนะฮะเรียนและงานนะครับเรียนและงานนะครับเดี๋ยวเราค้างเพลงอยู่เท่านี้เราขอเคลียร์เพลงก่อนเนาะร้ายมหาฟาเธอร์น้องหงร่อนเพลงนี้ขอไว้นะครับจากพี่ใหม่บอกฝ่ายน้องหงร่อนพิเศษเลยเป็นคนร้ายสุดโดดเป็นก็ยังเป็นเธอเนาะเมื่อกี้พี่เสกร้อนบอกฝ่ายกับสาวดื้อสาวบีบีนะฮะบีบีชนบุรีนะฮะหลายคนที่ฟังอยู่สาวๆทุกคนนะฮะจากพี่เสกร้อนมีกิฟซี่ใบเตยนะครับอย่ามาโน้มอย่ามาโน้เนาะแล้วก็อะไรอีกนะคิดแต่ไม่ถึงนะฮะแล้วก็ไม่เอาคืนจากพี่ดังพันกรเนี่ยบ้านเธอบ้านฉันเนี่ยเพลงของเบิ้ลยุทธพลอีกหนึ่งเพลงที่ขอมามีแค่นี้ใช่ไหมครับเนาะแค่นี้นะที่ค้างไว้นะเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องต่างๆกันนะจ๊ะ

เส้นทางลูกผู้ชายอันนี้ใครขอมาเมื่อกี้เส้นทางลูกผู้ชาย1เพลงนะครับมีของใครอีกนะมินนี่เมื่อกี้มินนี่ฝากโดเนทมาให้ดิจวินด้วยขอบคุณมากเลยมินนี่แจมไปแล้วมั้งมินนี่แจมน่าจะไปอาบน้ำไปอาบท่าอยู่น่าจะขับรถกลับบ้านอยู่เพิ่งกลับมาจากร้านหมูกระทะเมื่อกี้ขโมยเฟรนช์ฟรายกลับบ้านนะฮะร้านหมูกระทะนะห่อกลับด้วยนะฮะโอ้โหย้อนตะแดงฟังได้ไหมมันไม่ได้ฟังนะสิมันย้อนดูแชทเมื่อกี้ได้ไหมครับมันสามารถย้อนดูแชทย้อนหลังได้ไหมได้นี่มันสามารถดูย้อนแชทย้อนหลังได้มันเป็นดราม่าในแชทมันเป็นดราม่าในแชทไม่ใช่ดราม่าในกันในเสียงแรงมากแรงที่สุดนะฮะแรงที่สุดของที่สุดนะฮะแอดมินที่ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยฮะกว่าจะตื่นมาเนี่ยไฟไหม้บ้านหมดแล้วนะครับมาคุงร้ายๆครับมหาฟาเธอร์นะครับที่ฝากด้วยกันแล้วกันนะฮะเส้นทางลูกผู้ชายของเสกโลโซนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าร้ายๆครับกันจากมหาพาเทอร์นะครับนะฮะมาเรามาเคลียร์เพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับพี่บินอะไรอ่ะหมื่นนาทีบิดท้ายโอ้โหเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนเด้อนะเอาไว้ก่อนกลางมหาสมุทรเล็กราชเมฆของดื้อครับก็ยังเป็นเธอในห้องแองอาร์อันนี้ของพี่เสกร่อนนะครับเธอไม่เคยแคร์ของลุคส์นะครับอันนี้ขอมาจากกิ่งก้านใบใช่ไหมกิปซี่กิปซ่าอย่ามาโนครับคิดแต่ไม่ถึงเนี่ยทิวลี่เบิร์ดไม่เอาคืนจากดังพันกรบ้านเธอบ้านฉันจากเบิ้ลยุทธพลนะครับเส้นทางลูกผู้ชายจากเสกโลโซในที่เตรียมเอาไว้แล้วก็หอมมากคุ้งเนาะเอาไว้หลังช่วงท้ายแล้วกันนะฮะและราชเมฆครับเพลงนี้ขอมาจากดื้อนี่เพลงนี้พี่เสกนะครับพี่สนส่งภาพมานั่งดื่มอยู่นะครับนี่กำลังกินแหนมหมกอยู่กับแกล้มวันนี้พี่สนว่าดีเจครับนี่ฝากให้กับในส่วนของเสียงที่เมื่อกี้อยากฟังว่าเสียงกระแทกแก้วใช่ไหมมากระแทกแก้วมานี่

กระแทกแก้วนี่นะฮะอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเปิดให้นะไม่รู้น้องนอนหลับไปยังนะฮะนะครับลืมเปิดให้เมื่อกี้นะครับวันนี้เพลงขอมาเยอะนะครับมาฟังกันต่อแล้วกันช่วงนี้ห้ามหลับก่อนนะครับสาระนะห้ามหลับก่อน

เพลงของเล็กราชเมธครับกลางมหาสมุทรนะฮะตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันนะครับดีเจเคยได้ยินเสียงภาษาตราดไหมลองพูดให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงเสียงภาษาตราดขอฟังหน่อยขอแก้วนึงนะครับน่าจะเย็นชื่นใจทีเดียวเมื่อกี้ได้ยินเสียงแก้วพี่สนใช่ไหมพี่ต้นคงบอกเอาไว้พี่ต้นคงจะกลับต้องกลับมากินที่ลำพูนพี่ต้องปิกมากินที่ลำพูนนะครับจะได้ชื่นใจอุ้ยลืมเพลงพี่เขียวเพชรระบาดอารมณ์ว่ะมาของพี่สนพี่เสกก่อน

0: ก็ยังเป็นเธอนะครับวันนี้พิเศษบอกว่าฝ่ายกับดื้อเลยกันอะไรกันดื้อครับดื้อสุดแล้วคือยังไงเนี่ยก็ยังเป็นเธออยู่เปล่าพี่เศษก็ฝากถามว่าสุดแล้วการ์ดเชิญเราเนี่ยใครจะเป็นคนพิมพ์ครับพี่เศษนี่ก็คิดไปไกลนะฮะการ์ดเชิญเลยฮะโอ้การ์ดเชิญนะฮะเป็นตุเป็นตาอาชาบูม่อมาแล้วนะฮะชาบูม่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนอะไรอ่ะเมื่อคืนก็มามอยสุขสนานกันนะชาบูม่อเนาะนะครับเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมันค้างหลายเพลงนะครับเนาะเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงคืนจะหาเรื่องราวหลอนๆมาคุยกันสักเรื่องหนึ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเมื่อกี้กิ่งกั้นใบอยู่เปล่าฮะกิ่งกั้นใบอยู่ไหมอยู่ส่งสติ๊กเกอร์ลงแชทหนึ่งครั้งไปแล้วมั้งกิ่งกั้นใบอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งหายไปแล้วนะฮะกิ่งกั้นใบขอเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอเพลงเธอไม่เคยแคร์ของลุคเนาะถ้าอยู่แชทด้วยนะครับจะได้เปิดให้เนาะถ้าอยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนเอาที่คนมีก็พอนะฮะแล้วก็มีเราจะขึ้นเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงอย่ามานมอย่ามาโนละหมาดอารมณ์ครับเมื่อกี้ฝ่ายให้พี่เคียวเพชรบอกว่าฝ่ายกับน้องหงร่อนด้วยคิดแต่ไม่ถึงทิวลิเบิร์สครับไม่เอาคืนบ้านเธอบ้านฉันเส้นทางลูกผู้ชายอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ไหมฮะอยู่ครับอยู่อยู่มาไปฟังเลยมาอันนี้ใช่ไหมเธอไม่เคยแคร์พี่เฟิร์สส่งสำเนียงเสียงคนตราดไม่ฟังด้วยในขอเสียงคนตราดหน่อยสิครับเขาบอกคนตราดคุยกันแบบเสียงแบบนี้ขอฟังเสียงคนตราดหน่อยนี่เหรอนี่คนตราดพูดเหรอ
1: เรือไม้อะตีอยู่บ้านเฮียตกปลาหาปลาขายหาอะไรเนาะปกติเฮียวันแฮ่อะแล้วนี่เฮียขับเรือไม
2: ้ล่องเรือผ่านจากตราด
1: เฮียขับเรือมาจากตราดเนี่ยเข้าแม่น้ำอยุธยาหนีเส้นยุทธยาอะ
2: ลองมาไกล
1: เฮียหาปลาขายหาอะไรอะ
0: นี่คือเสียงตราดเหรอฮะไหนขอเสียงคนตราดหน่อยนี่คือเสียงคนตราดพูดเหรอฮะโอ้ดูมีเสน่ห์จังเลยนะฮะดูมีความพิเศษไปชาร์จแบตสิตาทีชาร์จแบต

ื่อเพลงว่าเธอไม่เคยแคร์นะครับอาสุรจะเป็นเปิดผิดเพลงเหรอครับอ๋อชื่อเพลงว่าเธอโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะที่ขอไว้นะครับแล้วมันเป็นเพลงใต้ใช่ไหมที่เราขอมาใช่ไหมฮะแต่วันนี้คนขอเพลงเยอะมากเลยนะฮะมาฮะน้องหงร่อนครับว่าคงว่าหงร่อนขอบคุณความมั่นความหมั่นไส้ที่เชียร์ฟูลแลมเมื่อคืนนะฮะคาบ้าน2ต่อ3ครับหงร่อนครับคาบ้านคาบ้านครับ2ต่อ3ครับความมั่นเนาะนี่ที่เปิดผิดเพลงเหรอใช่เพลงนี้ไหมครับอันนี้เพลงนี้ไหมเพลงนี้ไหมครับอันนี้ไหมครับใช่ไหมใช่ไหม

นี่ก็เป็นที่ไม่ใช่ว่าเคยแคร์มั่งไม่นะครับของคณะเอเบรูมเอามาโคเวอร์เลยฮะสรุปเพลงนี้เนาะที่ขอไว้ใช่ไหมฮะที่ขอไว้นะครับมีเพลงใต้ไฟเพลงมาไหนมาใต้แล้วมาเต้นกันดีกว่าเพลงนี้ละหมาดอารมณ์นะฮะนะวันนี้คนขอเพลงเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมียามาโนครับคิดแต่ไม่ถึงด้วยดังพันกรเบิ้ลนะที่ฝากไว้

ละหมาดอารมณ์นะฮะหนึ่งเพลงเลยโจ๊ะช่วงนี้เลยกันนะคึกคักกันฮะมาเต้นกันต่อดีกว่ากับกิฟซี่กิฟซ่าใบเตยดีกว่ากับเพลงที่ฝากไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเมื่อกี้นะฮะก็จะมีงานนะครับสำหรับบิ๊กสำหรับใบเตยนะฮะเร็วๆนี้ด้วยนะครับมาสาวจุขอมา The Return of the Queen นะครับตัวแม่ตัวมัมกลับมาแล้ววันที่10นี้นะครับ10 October ใช่ไหม

หนึ่งเพลงสนุกนะครับนี่คือเพลงจากกิปซี่กิปซ่านะฮะวันที่10ออกตุลาคมนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ The Return of the Queens นะครับถึงเวลาที่ตัวแม่จะกลับมาหวนบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ The Arts Hospital Presents นะครับใบเตยเลิศเลยล่ะนี่สาวจูเขาฝากโปรโมทมานะฮะกับการฉลอง15ปีนะฮะที่ผ่านมานะฮะเรื่องราวที่อยากเล่าต่างๆนะครับเนาะสนใจก็ลองตามไปได้นะครับที่เพจของใบเตยกันแล้วกันนะฮะนี่อย่ามานมอย่ามานโอส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเคลียร์เพลงกันนะฮะกระไรจะเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยคิดแต่ไม่ถึงครับทิวลี่เบิร์สนะครับ

ต่อได้เพลงนี้เย็นๆดีกว่าสลับกันเมื่อกี้คิดแต่ไม่ถึงโจโจนะฮะเบิร์นยุทธพงศ์ครับบ้านเธอบ้านฉันครับเดี๋ยวมีดังพันกรเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงที่ขอไม่หมดเดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังตอนหลังเที่ยงคืนนะครับ

หนึ่งเพลงนะครับขอไว้เคลียร์เพลงเคลียร์เพลงเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ห้ามหลับติดขาดเลย Green Tea โอ้ย Green Tea Her Green Tea นะฮะมามอยกันอยู่ห้ามหลับนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมครับวันนี้มีเรื่องราวของสำนักหนึ่งเขาเล่นผีถ้วยแก้วแล้วเขาเจอดีเดี๋ยวมาฟังกันนะสักเรื่องหนึ่งนะฮะภัทรกร

ล่อยให้จมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลนะครับนี่คือเพลงจากพี่ดังพันกรนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมานะเส้นทางลูกผู้ชายครับเสกโลโซมาและจองจบเพลงนี้เราจะมาฟังเรื่องหลอนแล้ววันนี้เตรียมเรื่องราวของสำนักจริงๆตอนเย็นเมื่อกี้ได้เจอเล่าไปท่อนนึงแล้วเมื่อกี้พี่เอ็มรันราศีได้ฟังตอนประมาณ5 โมงไหมครับที่เล่าไปเรื่องของสำนักฮะสำนักที่เขาบอกว่าเขามีสายขาวสายดำอ่ะอาจจะได้ฟังแต่อาจจะไม่ได้ฟังดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีเรื่องต่อจากนั้นด้วยมันมีเรื่องต่อจากนั้นด้วยเอ๊ะเพลงเส้นทางลูกผู้ชายมันเปิดได้ไหมเนื้อหามันจะรุนแรงป่ะเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะเส้นทางลูกผู้ชายเหรออ๋อไม่ได้เพลงนี้เนื้อหามันไม่ได้นะฮะเนื้อหามันไม่ได้นะฮะมางั้นขอ1เพลงนะครับ With Tea นะครับเมื่อวานชื่อเพลงว่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันเอาเปลี่ยนเพลงใหม่พี่บอกไม่ทันฟังใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีลานอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่ามันมีต่ออีกพี่เฟิร์สไม่ซ้ำตอนกลางวันแน่นอนนะฮะ

ชื่อเพลงว่าเมื่อวานนี้มาคงอยากฟังนะครับเมื่อวานหรือวันนี้นะฮะเอาละครับเที่ยงคืน12นาทีได้เวลาที่มาฟังเรื่องหลอนกันแล้วนะครับใครที่ฟังในแอปทาง FM นะฮะก็ฟังไปด้วยกันแล้วกันถือว่าเป็นความบันเทิงนะฮะบางคนนี่ก็ชอบฟังเรื่องหลอนเรื่องผีนะฮะดิจะใช้คำว่าเรื่องหลอนแล้วกันมันจะเป็นผีจริงไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่ใช้คำว่าเรื่องหลอนแล้วกันทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับนะวันนี้มีเรื่องราวของสำนักสายมูแห่งหนึ่งแล้วกันนะที่สาวคนหนึ่งนะเธอได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่นี่นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยนิยมมูเตลูกันเยอะมากมายเลยออยเฮอออยชอบเรื่องมูไหมมูเตลูฮะออยนี่ชอบกลัวผีแต่ชอบกินเหล้าแต่ชอบแต่ว่ากลัวผีมากเลยนะฮะซาตานชอบมูไหมชอบมูเตลูไหมฮะการมูเตลูมี2แบบนะครับมีสายขาวกับสายดำ สายขาวคือเครื่องรางก็คือของที่มาจากพระนะของพระต่างๆที่มีการปลุกเสกนะครับแต่ถ้าเป็นสายดำเนี่ยเขาจะเอาของที่เป็นของคนตายอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะประเภทแบบกระดูกเท่าคนตายน้ำมันพลายอะไรเงี้ยนะฮะที่เอามาทำเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าสมมติเอาของเหล่านี้มาบรรจุใส่ในผ้าอบในโกรธหรือว่าในตะกรุดอะไรพวกเนี้ยผีที่เอามาเอาวิญญาณดวงวิญญาณเขามากักเอาไว้อะเขาจะฟังคำสั่งของเจ้าของหรือว่าคนปลุกเสกอันนี้คือสายดำนะฮะสมมติว่าต้องการให้ค้าขายดีสั่งให้ผีมันเรียกคนเข้าร้านเนี่ยเขาก็ทำให้ทำมาขายดีได้เหมือนกันอันนี้คือคำสั่งผีแต่เราจะต้องเลี้ยงดูเขานะฮะเลี้ยงดูผีตนนั้นที่เป็นผีที่เอามาใส่คุณฟังรู้ไหมว่าทางเขมรนะฮะเขามียามเฝ้าเลยนะฮะที่สุสานบอกว่าวันดีคืนดีไม่ใช่เขมรทั้งแถบชายแดนนะฮะเขมรวันดีคืนดีนะฮะมีขโมยเข้ามามาขุดศพขึ้นมานะมาตอกเอาตรงบริเวณหัวกะโหลกฮะเอาไปสะกดวิญญาณไปทำพิธีเท่ากระดูกต่างๆเขามีเวียนยามเลยนะป่าช้าที่บางจังหวัดในแถบอีสานแถบที่เป็นประเทศจังหวัดในส่วนของใกล้ๆเขมรนะเขาทำเวียนยามเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเอาไปทำลักษณะของเครื่องรางของขลังสายดำแล้วก็หลายๆไปที่ด้วยนะฮะวิญญาณไร้ญาติผีไร้ญาติต่างๆเนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้ามีญาติมันทำไม่ได้ไง เดี๋ยวญาติเขามาฟ้องร้องใช่ไหมฮะนะครับวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยละกันครับนะเพียงมรณะสีว่ารออย่างใจจดใจจ่อนะขอซาวดนตรีหลอนๆสักหน่อยดีกว่านะฮะสีแชทต้องยายเฮ่ยายออยรีบปิดเสียงแล้วนะตอนนี้นะฮะออยมันกลัวผีเกินหรือเปล่าฮะโอ้โหเกินไปนะกลัวผีอะไรขนาดนี้นะครับนะย้อนกลับไปนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีสาวคนหนึ่งครับเธอได้ติดต่อไปยังสำนักสายมูแห่งหนึ่งครับในจังหวัดในโซนภาคกลางนะครับเธอมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่นั่นคือสำนักสายมูมันจะมีคนที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาใน Facebook ด้วยนะครับมาติดต่อมาต้องการจะทำให้ธุรกิจดีต้องการจะให้แฟนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งสายขาวและสายดำเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่ามารวมตัวกันที่นี่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเยอะคนวัยกลางคนกันเยอะที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับเธอเองก็ไปทำงานที่นี่เพราะว่าไม่รู้สิอาจจะชอบเรื่องมูด้วยแหละก็เลยไปทำงานหน้าที่ของเธอคือนะต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามาหาที่สำนักแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอบข้อความในแชท ด้วยโทรศัพท์คุยกับลูกค้าจัดคิวต่างๆนะฮะไปถึงปั๊บก็เริ่มงานปฏิบัติหน้าที่กันแต่ว่าเธอจะต้องพักอยู่ที่อาคารตรงนั้นอาคารเนี่ยนะอาคารคือด้านนอกนะแต่ว่าอาคารหลักเนี่ยเขาจะเป็นบ้านทรงไทยโบราณแต่เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะแต่ว่าทำมาจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับมี2ชั้นนะฮะชั้นบนจะเป็นชั้นที่มีห้องลึกลับอยู่ห้องไว้เก็บสิ่งของที่เป็นสายมนต์ดำต่างๆส่วนชั้นล่างก็จะเป็นอาคารทั่วไปเอาไว้รับแขกหรือว่าพูดคุยต่างๆนะครับเนาะมีการตกลงกันว่าทุกๆวันนะฮะหลังจากที่สำนักปิดแล้วช่วง 18:00 น. ถึง 20:00 น.เนี่ยจะต้องแบ่งเวรกันขึ้นไปเพื่อจะไปปิดประตูหน้าต่างชั้นบนนะครับซึ่งเป็นบ้านทรงไทยเนาะบ้านเนี่ยนะเขาว่ากันบ้านไม้ในอาคารคือด้านนอกนะแต่ว่าอาคารหลักเนี่ยเขาจะเป็นบ้านทรงไทยโบราณแต่เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะแต่ว่าทำมาจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับมี2ชั้นนะฮะชั้นบนจะเป็นชั้นที่มีห้องลึกลับอยู่ห้องไว้เก็บสิ่งของที่เป็นสายมนต์ดำต่างๆส่วนชั้นล่างก็จะเป็นอาคารทั่วไปเอาไว้รับแขกหรือว่าพูดคุยต่างๆนะครับเนาะ

ไม้ที่เป็นไม้มงคลต่างๆมาผสมกันเพราะเชื่อว่าไม้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้กันผีกันวิญญาณแล้วก็สะกดวิญญาณเอาไว้นี่เป็นความเชื่อนะครับอ่ะทีนี้ก็มีการแบ่งเวรกันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะครับเพื่อที่จะไปปิดประตูหน้าต่างชั้นบนนะครับเธอบอกว่าอาคารดูหลอนมากๆเลยถึงแม้จะเปิดไฟก็ตามแต่อาคารหลังนี้อยู่กลางทุ่งนาเขาจะทำแยกออกมานะครับจากพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับเพื่อจะให้คนที่มาติดต่อธุระเนี่ยสามารถจะเข้าออกได้สะดวกแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับมีครั้งหนึ่งนะฮะเธอเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อจะไปปิดหน้าต่างในจังหวะที่กำลังเดินขึ้นไปได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนซึ่งเป็นอาคารไม้เนาะดังยืนเดินอยู่แกร็บอยู่ชั้นบนนะเดินอยู่เธอก็ตกใจเฮ้ยขโมยหรือเปล่าก็เลยวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าวิ่งไปปั๊บเอาหายไม่มีใครสักคนเลยนะก็ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรคิดว่าอาจจะหูฝาดก็เลยปิดประตูหน้าต่างก็ลงมาเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตกอีกวันหลายวันต่อมาก็เหมือนเดิมจะไปปิดหน้าต่างประตูชั้นบนนะฮะได้ยินเสียงเดินกลับรอบนี้เดินไวนิดนึงนะเธอก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยมันมีใครอยู่ข้างบนนะค่อยๆเดินพอจังหวะที่หัวเธอกำลังโผล่ขึ้นจากบันไดนะฮะเธอได้ยินเสียงวิ่งวิ่งเหมือนวิ่งเข้าไปในห้องอะฮะปุ๊บละหายไปเลยก็ตกใจก็วิ่งตามไปดูไม่มีใครเลยนะฮะไม่มีใครในห้องนั้นเอ๊ะก็เริ่มขนลุกเลยว่ามันมีอะไรอยู่ชั้นบนเนี่ยนะฮะก็เลยปิดประตูลงมาชั้นล่างเหมือนเดิมรีบกลับบ้านนะฮะก็เลยมาคุยกันเฮ้ยเคยเจอป่ะเขาบอกโอ้ยเจอเหมือนกันดิ้นเสียงบางครั้งที่วิ่งเลยนะฮะแต่รอบที่พีคสุดนะครับที่พีคสุดก็คือมันจะมีห้องลึกลับอยู่ห้องหนึ่งเขาจะไว้เก็บห้องนี้ไม่มีใครเคยเข้าไปพนักงานใหม่ยังไม่เคยเข้าไปเขาจะไว้เก็บของลึกลับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพวกเท่ากระดูกนะฮะเท่ากระดูกคนตายหรือว่าของแบบเครื่องรางของขลังต่างๆฮะซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้แล้ววันนั้นเนี่ยเผอิญว่าห้องเปิดอยู่นะเธอมีโอกาสได้เข้าไปเอาของบางอย่างเป็นหีบนะข้างในนะฮะในจังหวะที่กำลังเดินขึ้นไปชั้น2ของอาคารนะฮะปรากฏว่าได้ยินเสียงเดินแล้วฮะเดินกลับอยู่ชั้นบนนะครับในจังหวะที่เดินนั้นนะฮะก็รีบวิ่งขึ้นไปคุณฟังใช่ไหมเขาบอกเธอเล่าให้ฟังว่าเห็นหลังของผู้หญิงนะผมยาวแล้วเดินแวบเข้าไปในฮะในห้องเก็บของตรงนั้นเก็บของลึกลับตรงนั้นนะของอาถรรพ์ตรงนั้นเธอวิ่งตามเลยฮะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเป็นผู้หญิงสวมชุดไทยนะฮะชุดไทยเล็กๆเบาๆตัวเล็กๆนะฮะเดินแวบผ่านหลังเข้าไปเลยอย่างไวเลยตกใจมากนะฮะตกใจมากที่ปิดประตูกับวิ่งลงชั้นล่างนะครับจากนั้นมาไม่มีใครกล้าขึ้นชั้นบนอีกเลยเขาว่าชั้นบนตรงนั้นนะครับเป็นสถานที่ไว้เก็บพวกเท่ากระดูกของโบราณของน้ำมันพลายอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นของที่เขาปลูกเสกเอาไว้หรือว่าสะกดวิญญาณดวงวิญญาณเอาไว้ตรงข้างในเนี่ยเพื่อที่จะเอามาให้บริการสายมูนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นนะครับทีนี้เหตุการณ์มันก็ต่อมาเกิดขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยนะฮะพนักงานแล้วก็อาจารย์หมอเนี่ยเขาจะมีการเล่นผีถ้วยแก้วกันคือมีหลายกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมการหุ่นพยนต์ด้วยหุ่นพยนต์คือใครที่มีความทุกข์ร้อนอกร้อนใจนะครับให้เขียนเรื่องราวตัวเองแล้วก็ยัดใส่หุ่นพยนต์ตัวเล็กๆฮะที่มันเป็นกางแขนกางขาที่มันทำมาจากฟางนะฮะนั่นแหละหุ่นพยนต์นะฮะแล้วเขาจะทำพิธีเผานะเพื่อเผาเรื่องราวต่างๆให้มันหมดสิ้นไปก็จะมีกิจกรรมเยอะมากในสำนักมูแห่งนี้แต่มีกิจกรรมหนึ่งครับที่สร้างความหลอนแล้วก็ยังตาตึงใจแล้วก็ยังคงที่จะตกใจมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะนั่นคือกิจกรรมผีถ้วยแก้วนะฮะโอ้โหผีถ้วยแก้วนี่หลายคนอาจจะเคยเล่นนะฮะวันก่อนเจนเล่าเรื่องผีถ้วยแก้วในอะไรนะในเรือนจำใช่ไหมที่เล่าให้ฟังจำได้ไหมที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะนะอันนี้ผีถ้วยแก้วเนี่ยสำนักสายมูเลยนะครับวันนั้นเรียกกันมาครับทั้งพนักงานทั้งอาจารย์ทั้งเจ้าที่มาผีถ้วยแก้วมาเล่นกันไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันนะเอาเอกสารเอากระดาษมากางนะครับคือที่เนี่ยเขาเชื่ออยู่แล้วว่าดวงวิญญาณมีจริงตรงกลางอาคารตรงกลางบ้านเลยนะฮะอันนี้เธอไลฟ์ฟังนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับที่กำลังนำแก้วลงประกบลงบนแผ่นที่เขาวางไว้นะฮะก็มีการเรียกดวงวิญญาณออกมานะโดยอาจารย์ที่ทำพิธีนะครับก็ได้ดูอย่างเธอบอกว่าตอนนั้นบรรยากาศเงียบสงบมากเลยแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เธอจำไม่ลืมเลยนะฮะในช่วงที่กำลังเรียกดวงวิญญาณมาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีหมอกนะฮะเป็นหมอกขาวๆเหมือนควันเบาๆลอยเข้ามาในหน้าต่างนี่เล่าให้ฟังนะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าดวงวิญญาณที่เป็นรูปแบบของหมอกมีจริงนะฮะดีเจเคยดูไลฟ์สดของรายการเดี๋ยวจะว่าจะส่งพี่เอ็มอนันต์ราศีดูนะฮะเป็นวัดแห่งหนึ่งนะฮะอันนี้อีกเรื่องนะเป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าดวงวิญญาณมีจริงขอให้มาปรากฏกายปรากฏให้เห็นนะฮะสักพักนึงมีหมอกควันนะลอยเข้ามาตรงหน้าต่างอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะลอยเข้ามาเลยคือถ้าเป็นควันจากบุหรี่ต่างมันก็จะมาแบบกระจายอันนี้คือมันมาเป็นก้อนนะฮะเป็นก้อนวิ่งเข้ามาน่ะตรงไลฟ์สดเลยแล้วมีทิศทางด้วยมีเดี๋ยวว่างๆจะส่งให้ดูถ้าใครอยากเห็นเขาลอยวุ้บแล้วออกไปอีกฝั่งนึงคือแบบเห็นกับตา

เจี๊ยบตกใจบอกเฮ้ยมันมีจริงเว้ยนะแบบนี้ก็มีจริงนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของหมอกดวงวิญญาณนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่สำนักแห่งนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้มีการเรียกดวงวิญญาณอาจารย์เรียกดวงวิญญาณนะครับสักพักนึงมีหมอกนั้นลอยเข้ามาในอาคารเป็นกลุ่มควันขาวๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆทุกคนก็ตกใจกันนะเขาพยายามถามว่าชื่ออะไรยังไงแบบไหนนะฮะปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเป็นสัมภเวสีเป็นสัมภเวสีอยู่แถวนั้นเขาเหมือนกับได้ยินเสียงแล้วเรียกเข้ามาก็เลยเข้ามาในอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตเข้ามาก็เลยเข้ามาก็ไม่มีอะไรก็ถามสุดท้ายก็ออกไปนะฮะอีกสักพักนึงมาอีกตนนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณนะครับมาเหมือนเดิมเลยควันขาวๆเบาๆนะฮะเข้ามาเหมือนเดิมและรอบนี้นี่อยู่นานเลยนะฮะรอบนี้เขาถามว่าเป็นใครมาจากไหนก็ฟังครับเป็นใครมาจากไหนนะครับเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโบราณที่เสียชีวิตมานานเป็นร้อยปีไอ้ตามข้อมูลที่เขาเลื่อนตามเอกสารตามเอพีถ้วยแก้วนะฮะตายที่นี่มานานแล้วแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ไปหยุดข้อความที่ชื่อของผู้หญิงคนนี้นะฮะดิจะสมมติว่าผู้หญิงพนักงานคนนี้น้องคนนี้ชื่อว่าดิจะสมมติว่าชื่อไก่อะไรกันเนาะเธอไปหยุดที่คำว่ากอไก่สระไอคำว่าไก่ไม่เอกอะไก่หยุดแล้วก็นิ่งเลยแล้วเขาถามว่าอะไรยังไงแบบไหนเธอก็ไม่ตอบสักอย่างคือนิ่งไปเลยนะฮะทุกคนก็งงว่าเอ้าต้องการมาสื่ออะไรกับไก่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็สุดท้ายก็ดึกแล้วปะเก็บของออกแล้วยังออกแรงก็เงียบก็เลยก็เก็บพับเก็บนะฮะก็กลับบ้านกลับช่องกลับที่พักใครที่พักมันนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนนั้นผ่านไปคนเนี้ยคุณไก่เลยเธอก็กลับไปที่ห้องพักตัวเองแล้วไปนอนคุณฟังฮะแล้วฝันคืนแรกเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงโบราณเลยมาในชุดโบราณเป็นชุดสีชมพูโอรสเก่าๆนะมันยืนที่ประตูหน้าบ้านตัวเองที่ห้องตัวเองฮะแล้วทีนี้เธอว่าเอ้ยใครมาเงี้ยในฝันนะเธอก็จะไปเปิดประตูแต่สักพักนึงมีเหมือนมีจะเป็นกุมารทองหรือสักอย่างในฝันนะฮะมาว่าจะเปิดจริงๆหรอเหมือนมาห้ามไม่ให้คุณไก่อย่าเปิดหน้าต่างแล้วก็อ๋อเหรอไม่ให้เปิดเหรอแต่ในฝันไม่ได้กลัวกุมารทองนะก็กลับไปนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นเธอก็ตกใจเฮ้ยทำไมฝันแบบนี้วะผู้หญิงที่ไหนใส่เสื้อสีโอรสโบราณมายืนถามหาก็ลืมไปก็กลับมาทำงานปกติอีกคืนนึงกลับไปนอนฝันอีกละฝันหาผู้หญิงคนเดิมรอบนี้มาอีกรอบนึงมาในลักษณะของการเกลี้ยกล่อมนิดนึงหน้าตาเกลี้ยกล่อมเธอก็จะไปเปิดหน้าต่างไปเปิดประตูเหมือนกันปรากฏว่าก็มีกุมารทองเหมือนเดิมนะมาทักว่าเฮ้ยห้ามเปิดนะห้ามเปิดนะอย่างฮะมีทักมาเธอก็ไม่เปิดหรอไม่เปิดก็กลับมานอนสะดุ้งรอบนี้สะดุ้งตื่นมาแล้วตกใจเลยไม่กล้าหลับเลยว่าเฮ้ยเขามาตามหรือเปล่าแล้วยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วนะคืนที่3มาอีกรอบหนึ่งเธอก็เลยตัดสินใจเหมือนว่าในฝันนะฮะตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกไปเพื่อถามว่าเป็นใครมาจากไหนในฝันนะฮะตัวผู้หญิงที่ไปใส่ชุดสีโอรสนะฮะที่เป็นคนโบราณนั้นอันนี้ในฝันนะเธอเล่าให้ฟังว่าฉันมาตามหาเธอนะฉันมาตามหาเธอนะเธอไปวัดนี้นะชื่อวัดนี้แล้วเราจะได้เจอกันแล้วก็หายไปเลยสลายไปเลยแล้วก็เธอก็สะดุ้งตื่นตกใจนะรีบนะเช้ามารีบไปสำนักแล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหาให้ไปวัดนี้ใครรู้จักชื่อวัดนี้บ้างนะฮะเพราะเธอไม่ใช่คนแถวนี้เธอเพิ่งมาทำงานที่นี่ก็เลยพยายามหาข้อมูลกันนะก็ปรากฏว่าไปจริงๆก็พากันขับรถไปนะไปที่สำนักวัดแห่งนี้อันนี้เรื่องจริงนะเธอเคยเล่าในรายการเดอะช็อคของพี่ป๋องด้วยนะพี่ป๋องเป็นพยานให้ว่าเรื่องจริงนะว่าวัดมีจริงนะฮะไปถึงปั๊บเนี่ย ก็ไปเจอกับหลวงพ่อก็มองแต่หัวยันเท้าเลยและมองแต่หัวยันเท้าเหมือนรู้อะไรอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้หลวงพ่อก็งั้นมาที่นี่หลวงพ่อก็พาไปข้างหลังวัดนะฮะข้างหลังวัดเนี่ยมันจะเป็นโกดกระดูกนะครับกระดูกที่ทำเป็นเจดีย์ที่เขาจะฝังคนตายฮะฝังคนตายนะฮะที่ตายมานานเลยฮะหลวงพ่อว่าลองเดินดูสิผู้หญิงคนที่เธอว่าเนี่ยเขาอาจจะอยู่สะโกดนะไอ้เนี่ยนะฮะก็เดินไปเดินมาหากันตั้งนานนะฮะแล้วไปหยุดที่ชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็สงสัยกันคือหลวงพ่อเหมือนก็จะมีเซนส์เหมือนกันเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเหมือนได้รับรู้มาอะไรบางอย่างเหมือนกันหลวงพ่อว่าเด็กวัดลองยกโกดนี้ออกสิพยายามยกกันออกว่าข้างในมีอะไรเป็นโกดกระดูกเก่าโบราณนะฮะนานมากๆเลยนะฮะยกออกสินะฮะยกออกไม่ได้มันติดเขาทำเป็นปูนแบบแน่นไงฮะหลวงพ่อบอกว่างั้นเด็กวัดมาเอาค้อนทุบเจ้าที่ตกใจฮะเอาค้อนทุบเลยเหรอเอาค้อนทุบโกดกระดูกที่เป็นเจดีย์ทุบพวะเลยนะฮะพวะปรากฏว่าข้างในมีเท่ากระดูกมีของแล้วปรากฏว่ามีเสื้อสีโอรสของผู้หญิงโบราณคนนี้อยู่ทุกคนตกใจมากนะฮะโดยเฉพาะคุณไก่ที่ฝันนะเมื่อคืนบอกผืนนี้เลยหลวงพ่อที่เธอไม่เห็นเมื่อคืนนี้คือเสื้อผืนนี้เลยเป็นเสื้อสี
รถชมพูชมวนอ่อนเนี่ยลายเดียวกันทรงเดียวกันเลยทุกคนตกใจมากหลวงพ่อบอกว่างั้นเดี๋ยวบางสกุลเนาะเขาน่าจะมาตามเธอไปแต่ว่าเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่เดี๋ยวบางสกุลให้เขาน่าจะต้องการไปผุดไปเกิดนะฮะก็พยายามไล่หาข้อมูลหลวงพ่อก็พยายามจะสื่อสารเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตตรงนี้แล้วมีกระดูกและมีของที่เขาฝังไว้ในกระดูกนี้นะครับเคยทำบุญนะฮะที่วัดแห่งนี้และเสียชีวิตที่วัดที่แห่งนี้แล้วเอากระดูกมาไว้ที่นี่แล้วในอดีตการอดีตชาติที่ผ่านมานะเคยทำบุญร่วมกันกับคุณไก่คนนี้นะแล้วมีบุญสัมพันธ์กันก็เลยมาเจอกันมาเจอหลายเหตุการณ์นะก็เลยมาสื่อเห็นวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเขาเรียกไงคนที่คนพูดก็คือคุณไก่เป็นคนเรียกว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่แถวนี้ถ้าได้ยินเสียงขอให้เข้ามาหามาปรากฏนะล่ะที่ผีถ้วยแก้วนั่นอ่ะน่าจะได้ยินหรือว่าสื่อใดๆได้ก็เลยไหลเข้ามาตามเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องนึงที่เธอจำไม่เคยลืมเลยนำไปเล่าในรายการของพี่ป๋องนะฮะเมื่อเป็น10ปีที่แล้วด้วยนะยังจำขึ้นใจเลยบอกว่าขนลุกมากเลยโดยเฉพาะตอนที่ทุบนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนสั่งอันนี้เขาบอกกล้าพูดเลยเพราะว่าไม่เอาเรื่องหลวงพ่อมาโกหกแน่นอนเพราะหลวงพ่อเป็นคนสั่งให้เด็กวัดเป็นคนทุบเลยนะทุบกระดูกเลยแล้วก็เจอไอ้เสื้อพวกนั้นนะฮะตอนนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องที่ตราตึงใจแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะถ้าใครเจอแบบนี้บางครั้งบางทีดวงวิญญาณเนาะคุณฟังฮะเขาสื่อใครได้เนาะเขาก็พยายามจะมาให้เห็นมาสื่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าตกใจนะสำหรับใครหลายๆคนที่เจอแบบนี้แล้วคุณฟังนะฮะถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงสุดท้ายก็ได้แต่ทำบุญไปให้เนาะเพราะบางทีดวงวิญญาณเองก็มีการผูกกรรมผูกบุญผูกชาติกับหลายๆคนที่ผ่านมาในอดีตการในชาติที่แล้วนะฮะก็อาจจะส่งผลถึงในชาติปัจจุบันด้วยนะครับนี่แล้วคุณฟังนะฮะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะให้กี่ดาวดีจริงหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่นำมาฝากคุณฟังนะฮะดวงวิญญาณจากการเล่นผีถ้วยแก้วนะตามมาเจอในวัดนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดในโซนภาคกลางจังหวัดหนึ่งนะฮะเนาะหลอนเหมือนกันนะไหนใครเคยเล่นผีถ้วยแก้วบ้างครับนะฮะเรื่องบุญเรื่องกรรมนะพี่เอมานวาสีเนาะนะครับนะว่ากันไปนะฮะแต่คุณฟังแล้วเคยเจอนะฮะพี่บอกว่าเรื่องราวแบบนี้มีแน่นอนดีเจแต่ว่ามันจะเจอมากเจอน้อยหรือว่าจะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่บุคคลนั้นๆนะครับเนาะดวงวิญญาณนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคุณผู้ฟังนะฮะพบชาติกรรมวิบากกรรมกับคุณผู้ฟังอะไรพี่เอมานวาสีบอกไว้ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับเนาะมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่ที่ว่าจะปลดปล่อยจะหลุดออกไปได้แค่ไหนบางคนเนี่ยมีกรรมอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งอยู่สักที่หนึ่งนะพยายามผูกตัวเองเอาไว้ไม่ยอมไปสักทีก็ไม่ยอมไปเกิดสักทีไม่ยอมไปอยู่ในภพภูมิที่ดีสักทีนะครับนะบางคนห่วงคิดถึงแฟนเก่าครับมาจากไอ้น้ำต้องทายพี่แป้นด้วยกันละกันนะครับ

ี้แค่เพลงคิดถึงแฟนเก่าครับงานจากไอ้น้ำนะครับหยิบไปฟังด้วยนะฮะแล้วก็ฟังแล้วคิดถึงคนเก่าคนเดิมหรือเปล่านะหยิบไปฟังด้วยนะฮะคืนนี้อ่ะชาบูหม้อชาบูหม้อนะฮะนี่จะค้างเพลงหัวใจขอโทษหัวใจของวิสตีใช่ไหมฮะของ AI ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ขอวัดใจไม่ถึงเพลงใช่ปะวัดใจมากกับเอเชียพ่อเป็นเขาทำไมพัฒนากรเพลงมันแหวกแนวเกินไปตะกี้แป้นขอเพลงอะไรมาแป้นเปลี่ยนเพลงนะฮะขอเพลงลอยว่ะเพลงอะไรเพลงลอยอ่ะสรรหาเพลงจริงๆนะเนี่ยนะฮะเที่ยงคืน33นาทีวันนี้นะครับฟังเพลงฟังเรื่องหลอนด้วยกันนะฮะหลากหลายอารมณ์อะไรอรรถรสอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับเนาะ

ขอโทษหัวใจครับวันนี้ขอมาจากมาร์คคุงนะครับนี่มาร์คคุงมีข่าวหนึ่งมาไล่ฟังนะฮะเมื่อกี้เราเรื่องผีใช่ไหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะฮะข่าวนี้ดีกว่านะฮะแมนยูนะครับทีมคุณภาพชั้นนำนะฮะไม่ใช่จากเกาะอังกฤษนะฮะห้องร้อนหลับแล้วใช่ป่ะแมนยูประกาศคว้าคาร์ลอสบาเลบานะครับเสริมแดนกลางค่าตัว70ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แมนยูนะฮะตกเป็นข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับไรตันในการคว้าบาเลบานะมาเสริมความแกร่งนะฮะก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ประกาศคว้ามาแล้วนะครับคาร์ลอสบาเลบากองกลางไรตันและทีมชาติแคเมรูนนะครับมาเสริมทัพด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์นะครับโอ้โหล่าสุดในเว็บไซต์สโมสรแมนยูนะออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเซ็นสัญญา5ปีถึงปี2031นะครับแต่ถ้าดีก็จะขยายอีก1ปีนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวฟุตบอลนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่หลายสิ่งหลายอย่างเอลติงจิงกาเบลนะฮะหลังจากแพ้นัดแรกไปใช่ละม่อชาบูนะฮะก็นี่ไงเมื่อวานไงที่น้องหงร้อนเขาบอกไงว่าไงนะฮะทีมแมนยูเนี่ยเขากลัวเด็กใหม่หรอนะฮะเฮาซิตี้ใช่ไหมฮะมันเป็นจังหวะการเล่นเนาะดิจก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เนาะนะฮะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเนาะคนเราเนี่ยบางทีคนที่ว่าเก่าจริงๆมันก็ตกอันดับได้เหมือนกันนะแต่ยิ่งเจอเด็กใหม่หรือจังหวะมันไม่ได้อะฮะมันก็ตกอันดับได้เหมือนกันนะครับเสียคาเซมิโร่ไปต้องหากองกลางมาเสริมนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะเรื่องของฟุตบอลนะครับเนี่ยแล้วก็ฟังละฮะแค่เห็นอะไรกับเรื่องนี้นะฮะแป้นส่งอะไรมาแป้นนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับความลับมัมละครอีกสักเพลงได้ไหมครับดีเจเดี๋ยวเปิดให้มานะฮะอีกสักเพลง2เพลงในช่วงท้ายรายการนะแป้นส่งเพลงอะไรมาขอดูก่อนนะยินดีที่จะทำได้งั้นเปิดนี้จะทำให้ก่อนนะฮะนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเมื่อกี้ขอวัดใจอีกเพลงนึงเอาวัดใจก่อนไหมเอาวัดใจก่อนมานะฮะพี่เจขอเปิดวัดใจในเวอร์ชันซีซันเชนจ์นะครับนะพัฒนากรเอาเวอร์ชันนี้นะซีซันเชนจ์นะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยตกชั้นเป็นเรื่องปกติชาบูม่อบอกเอาไว้แล้วตกข่าวเป็นเรื่องไม่ปกติอุ้ยตกข่าวนะฮะพูดผิดนะฮะซาตานบอกวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยนะฮะ

0: แล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวัดใจนะครับวัดใจวัดจิตวัดใจส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยละกันนะครับนะมาพี่ต้นคงนี่เขาเป็น FC Man U นะฮะลิเวอร์จำไม่ได้เหรอว่าครั้งหนึ่งนะสโมสรเกือบยุบมาแล้วฮ่าฮ่ามาเตือนสติเฉยๆนะครับสำหรับแฟนเป็ดอุ้ยแรงมากเลยพี่ต้นคงปกติต้นคงจะไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ป่ะปากคอละลายนะฮะนี่พี่ต้นคงเขาบอกว่าFC Man U เป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะเมื่อวานพี่ต้นคงได้ยินเสียงน้องของร่อนป่ะได้ฟังไหมหรือเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องของร่อนป่ะหรือไม่ได้ยินเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบนะพี่ต้นคงนะฮะคือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมแต่ละทีมก็จะมีการแบบขิงกันเนาะต่างๆนานามากมายนะฮะกลางวันก็จะมีพี่คนหนึ่งเขาเชียร์แมนยูชื่อพี่เนิร์นตันเนิร์นเนี่ยนี่ก็จะแขวะเหมือนกันดีเจครับกาบกาบมาอีกละเขาชอบมาตอนกลางวันนะฮะแต่ละคนแต่ละคนนะฮะวันนี้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะฮะเรื่องของการระเบิดการเผานะฮะยังเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่หลายคนติดตามข่าวอยู่นะฮะกับประเด็นที่เป็นดราม่าอยู่ที่เขาอ้างว่ามีเจ้าที่ทหารเนี่ยยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงลงมานะฮะดีเจว่ามันเวอร์ไปไหมนั่นอยู่ในเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงมาอย่างกระเด็นดังนะแบ็คฮอคนะเวอร์เกินนะฮะไม่รู้ว่ายิงมาจากที่ไหนอาจจะเป็นยิงกันเองหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้นะอีกแล้วครับโอ้โหสสรมนปัญจอพักส้มพักประชาชนนะครับไปเป็นพยานนะวะให้กับในส่วนของชาวบ้านที่โดนปืนยิงที่โดนยิงวะปัดโทอันนี้ก็เกินไปแล้วนะพักส้มนะฮะไม่ทำไมมิติไม่เตือนบ้างนะฮะในเรื่องบางเรื่องนี่ไม่ควรไปเล่นมันนะฮะเป็นปากเป็นเสียงอีกคนนึงคือธรรมนีเอสีชัยธรรมนีเอสีชัยนะฮะแยมมาแยมธรรมนีนี่ก็นักข่าวอุยกูนะฮะแยมธรรมนีก็เป็นปากเป็นเสียงนะทำข่าวให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่โดนยิงนะฮะถูกทหารยิงนะฮะมันจะมีคนที่เขาเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะส่วนมากจะแฝงตัวอยู่ในพรรคส้มแล้วก็เป็นนักข่าวหลายคนเหมือนกันนะฮะอย่างวันก่อนนะมินรู้ป่ะที่เชียงใหม่ฮะเขามาประท้วงเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยประท้วงที่จะว่าใครมาประท้วงในแถวนี้นะฮะที่สถานทูตญี่ปุ่นสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะฮะปรากฏว่าไปท้วงกับพม่าเป็นปากเป็นเสียงพม่าที่พม่าเนี่ยเขามีการทำเหมืองแร่ของประเทศจีนเป็นทำเหมืองแร่ที่พม่าแล้วก็มันมีสารปนเปื้อนสารพิษลงแม่น้ำไงฮะแทนที่จะไปประท้วงพม่ามาประท้วงที่เชียงใหม่นักสิทธิมนุษยชนอย่าทับปณีมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะทำข่าวช่วยเหลือพม่ากันค่ะช่วยพี่น้องพม่ากันค่ะอย่างเงี้ยขณะก็ช่วยเหลือเขมรช่วยเหลือพี่น้องเขมรกันโดนทหารไทยยิงลุกรานอย่างเงี้ยนะฮะที่จะลำใหญ่อย่างพวกนี้นะฮะแอร์แยมนั้นมันเป็น NGO แยมมันเป็น NGO ชอบทำอะไรไม่รู้นะฮะแทนที่จะแบบเงียบๆเนาะถ้าตัวเองไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไทยกับทหารไทยก็เงียบไปซะนะไม่ต้องไปอะไรมากมายกันเด็กก็ไปช่วยพม่ากันเด็กก็ไปช่วยเขมรกันเด็กก็ไปช่วยไออุยกูนะฮะติดตามติดชีวิตอุยกูวันนี้นะแยมก็อยู่ที่ดิฉันก็อยู่ที่สถานที่อะไรที่เขาเรียกนะที่เลี้ยงนะอุยกูนะฮะมาดูความเป็นอยู่ของเขาที่ยากลำบากมากเหลือเกินนะฮะก็เดี๋ยวก็เป็นโจรใต้ BRN อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านของผู้ที่ถูกยิงจากรัฐไทยนะคะนี่คือบาดแผลนะที่ถูกรัฐบาลไทยทหารไทยยิงนะฮะบาดเจ็บมากไหมคะนะฮะอ๋อคุณกิติคะเขาบาดเจ็บมากเลยค่ะเขาถูกยิงบริเวณด้านหลังนะทะลุด้านหน้าเลยดีที่ว่าไม่โดนจุดสำคัญนะฮะก็เป็นข้อกังขาอยู่นะคุณผู้ชมนะคะว่ารัฐบาลไทยทหารไทยมีการสั่งยิงหรือไม่ยิงประชาชนคนภาคใต้ได้รับบาดเจ็บเราจะเกาะติดอย่างดีอย่างประเด็นนี้อย่างชัดเจนต่อไปนะคะข่าวสามมิติรายงานค่ะ แต่ละอย่างแต่ละเรื่องนะแย่ๆนี่นะฮะนะครับเอาว่ากันไป
1: แค่ซาตานว่าชาติที่แล้วคงไปเป็นไส้ศึกมาสงสัยเหมือนกันนะฮะก็เข้าใจนางนะว่านางเป็นอินจีโอนะแต่เมื่อพิมพ์มันเกินไปนะดีเจก็ไล่ดูเหมือนกันนะฮะอุ้ยพี่ต้นคงนะ
0: มาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้อยากจะฟังเลยนะฮะยินดีที่จะทำใช่ไหมนาราโน่ใช่ไหมมาฟังยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความลับจากมัมและคอนิกปิดท้ายกันในช่วงเวลาของช่วงท้ายรายการเนาะ

พลงจากนาโน่นะครับยินดีที่จะทำนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะนะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของตีหนึ่งกันแล้ววันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะอีกเพลง2เพลงวันนี้เปิดเลยพี่บินไม่รู้จะแกงใครดีวันนี้ไม่มีแกงมั้งไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าไม่มีนักร้องไงไม่มีนักร้องให้แกงก็เลยเปิดเพลงยาวไปเลยนะถ้าไม่มีนักร้องก็เล่าเรื่องผีเรื่องหลอนกันเนาะเล็กๆน้อยๆพอเป็นสีสันบันเทิงในช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะครับ26นะซาตานนะครับเป็นไงบ้างซาตานซาตานหิวน้ำไหมเมื่อกี้ไปกินหมูกระทะมาไม่รู้ว่าหิวน้ำหรือเปล่าหรือว่าท้องเสียหรือไม่อย่างไรนะครับหมูกระทะนี่ส่วนมากจะไปกินก็กินเสาร์อาทิตย์มากกว่าเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันจะมีเวลานะครับเพราะวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีเวลาไปกินหรอกฮะกลางคืนก็จัดรายการไงจะมีเวลาดีๆก็เสาร์อาทิตย์นะฮะซาตานซาตานใช้คนละครึ่งไหมหรือว่าเขามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยไหมครับเดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายนะฮะของไทยช่วยไทยแล้วนะฮะเดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่ได้ใช้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะจ๊ะพี่เอมานันท์วสีว่าราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่เอมานันท์วสีนะฮะก็ไปจัดการใช้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นเดือนสุดท้ายเนาะไม่รู้เขาจะต่อหรือเปล่านะในช่วงที่รัฐบาลก็กำลังแบบมีปัญหาวุ่นวายนะครับหลายเรื่องนะขาลงนะฮะตอนนี้ก็มีข่าวลือมากมายนะฮะกับรัฐบาลพี่เอมานันท์วสีเห็นข่าวนี้ปะที่ว่าเขาจะควบรวมพรรคเขียวกับพรรคแดงด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันนะมีวงในเขาคุยกันบอกว่าพรรคเขียวกับพรรคแดงนะฮะอาจจะรวมกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้อาจจะทับทามพรรคส้มมารวมกันแต่อีกนัยยะละหนึ่งนะฮะก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าน้ำเงินอาจจะไม่ยอมอาจจะดึงแดงเอาไว้การที่เอาแดงเก็บไว้กับน้ำเงินเนี่ยมันเป็นการสร้างหน้าสร้างตาสร้างผลงานให้พรรครัฐบาลเพราะรัฐบาลตอนนี้ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับมีแต่ผลงานด้านลบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการไทย iPassport นะฮะที่มีการว่ากันว่ามีการหัวมีการทุจริตการคดีหัวสวนะครับคดีสอบราชการที่มีการโกงกันที่มีการโกงการสอบราชการเนาะหลายเรื่องปัญหามันลุมมาเล้าเยอะๆมากมากมายรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงที่แบบแย่ที่สุดแล้วพินาศสุดแล้วนะฮะแต่ว่าการมีเพื่อไทยอยู่ร่วมด้วยอ่ะอาจารย์เชนไงอาจารย์เชนสร้างผลงานให้นะอย่างน้ำท่วมล่าสุดที่จังหวัดน่านนะครับก็ไปสร้างผลงานไปช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับหรือใดๆเรื่องของการศึกษานะเพราะการเก็บเพื่อไทยเอาไว้พยายามกลุ่มเพื่อไทยเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างผลงานให้เขาแต่ตัวเขาไม่ได้มีผลงานเลยสีน้ำเงินนะครับมีแต่เรื่องลบนะฮะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนแล้วกันว่าจะมองอย่างไรสำหรับประเด็นทางการเมืองนะครับแต่อีกในยะหนึ่งเขาบอกว่าเด็ดเตรียมตัวเขียวกับแดงอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้และอาจจะดึงส้มมาอยู่ด้วยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสนเหมือนกันก็น่าสนเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเริ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเอาน้ำเงินเอาไว้กันนะฮะเพื่อที่จะให้ทำงานให้เขาแต่หลังๆมาอ่ะนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยเริ่มเละเริ่มเละหมายถึงว่างานทำไม่เป็นต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เขาอยู่อำนาจที่กลุ่มภายในเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยเป็นฐานไว้อยู่ไหมหรือจะกลับไปหาเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือจะกลับไปหาเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือจะเอาอื่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับพี่บอกว่ามีแต่คนบ่นจ้ะเศรษฐกิจกีฬาทุกอย่างเลยแย่หมดเลยไม่ได้สักอย่างนะฮะตอนนี้พี่เอ็มรานุสีเขาว่ากันว่าเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นเงาที่เป็นนั่งร้านที่เขาไม่พักสีน้ำเงินเริ่มไม่พอใจพักสีน้ำเงินแล้วที่มีคดีเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเบี่ยงเข็มมาหาพักสีแดงให้เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นได้นะแต่ส้มนี่คงไม่ได้เพราะส้มเขาพิจารณาเรื่องสถาบันเรื่องพระมหากษัตริย์นะฮะแต่แดงอยู่ตรงกลางพอดีเขาอาจจะเบี่ยงเข็มกับมหาแดงเหมือนเดิมก็เป็นได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าหากน้ำเงินไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องทุจริตเองได้นะกลุ่มเบื้องหลังเงาดำอยู่ข้างหลังนะอาจจะเบี่ยงมหาแดงเพื่อแดงเป็นแกนนำอันนี้ไม่รู้นะจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะสำหรับประเด็นการเมืองนะครับเนาะโอเคมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนี้ดีกว่าพี่เอ็มอรันวาสีนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าความลับงานจากมัมละครเด็กเองนะครับมันก็มีแค่2ขั้วนั่นแหละประเทศไทยนะตามสภาพนะฮะนี่เลยเพลงนี้เลยครับปิดท้ายดีกว่าเพลงที่มีชื่อว่าความลับจากมัมละครเด็กนะครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันขอบคุณ True Detect นะฮะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

กำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟัง BP Radio Online ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand